0: ่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาและให้เตรียมพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรงกระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026หมูปากน้ำและนพพลแสงคำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและให้สถานศึกษาพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาโดยย้ำความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
3: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับเพื่อใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อต้านครับตรงนี้ก็จะมีทางศึกษาธิการนะครับจะมีตัวพรบ.ความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เองก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะชงตัวร่างเนี่ยเข้าสู่ครม.นะครับตรงนี้เป็นระยะยาวแต่ตอนนี้เราก็ใช้ประกาศในส่วนตรงนี้ครับ
2: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบกรณีการแชร์ข้อความในลักษณะขู่ยิงภายในสถานศึกษาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีที่มาจากที่ใดแต่ยืนยันสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
4: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
2: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

0: าชหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
1: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่คนจะมีจ๊อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง 500,000 สิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
3: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1 คน 50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาอีก
4: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจร นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิเตอร์อีโคโนมีซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
5: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
2: ขนมพื้นบ้านบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูบี้ไทยบักจังหวัดภูเก็ตขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสนอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพลาระกำจังหวัดจันทบุรีลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนณศูนย์การค้าพระไดพักศรีนครินทร์เพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มูซและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากขณะที่กองทัพเรือสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านโดยไม่มีเรือลำใดสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้หากสหรัฐไม่อนุญาต
4: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิต1รายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหาย1รายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรย์เพลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของสารรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center สาธารณรัฐประชาชนจีนหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยเข้าไปเจอกับโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วโคชนะจินนิพาตราชูวณิช6-3และ6-2โชจิรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิศาลรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน6-3และ6-4ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณอนันต์พันธราธรมือวางอันดับ1 6-3รีไทยเนื่องจากคุณอนันต์มีอาการเวียนศีรษะทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2-1เซต3-6 7-5 และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา โดยนาบิลอานานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหากได้เป็นตัวแทนนักมวยสากลทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสิงคโปร์อันดับ148ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมการแข่งขันต้องคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายตัวยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไปสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยต้องพยายามรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 นสิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ Thailand Challenge 2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชวลกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open ครั้งที่154และ AIG Women Open ครั้งที่50ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมาย Net Zero โดยได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝน ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อนแล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าใหญ่คำที่ออกเสียงว่าใหญ่ในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใหญ่ที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นน้ำในเซลล์ของพืชผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆหรือน้ำที่ได้จากวัสดุที่นำมาใช้ให้ไส้เดือนดินกำจัดน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำคล้ายน้ำอัดลมโคลาแต่ไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิดซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะ
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
19: แค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
20: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
19: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
20: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันกลุ่มแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ไรเดอร์รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงสิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาทักษะกลับเป็นสิ่งที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงกระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อรวบรวมทั้งโอกาสงานการฝึกอาชีพทุนหมุนเวียนและการคุ้มครองตามมาตรา40ไว้ในที่เดียวติดตามเรื่องนี้จากนายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
22: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระในครั้งนี้ทำไมกระทรวงแรงงานถึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์เป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ
22: ก็เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเราเน้นหน้าที่ในการดูแลแรงงานทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแต่เที่ยวนี้ชื่อมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ
0: ครับ
22: ก็คือเน้นในกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้นนะครับ20ล้านเศษนะครับที่ประกอบอาชีพหลากหลายเนี่ยกลุ่มแรงงานอิสระอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ล้านเศษนะครับล้านห้านะครับแรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับเรื่องระบบสวัสดิการนะครับทางกระทรวงเราเองเนี่ยก็ได้โดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตแรงงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับแต่งานเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเน้นแรงงานอิสระครับ
0: ครับครับสำหรับกลุ่มอาชีพเช่นไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์หรือแม่ค้าออนไลน์ไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาดหรือการสมัครงานที่มีอะไรตอบโจทย์พวกเขาได้บ้างครับ
22: การจัดเที่ยวนี้นะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีอยู่5กลุ่มนะครับมีสปรวมแล้วเป็น5นะครับและที่หรือที่รู้จักกันดี5เสือ
0: คร
22: ับ ครับไอ้เที่ยวนี้เองเนี่ยตามที่ทางท่านผู้จัดได้กรุณาตั้งข้อคำถามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับจะมาแนะนำหรือจะมามีกิจกรรมสอนในเรื่องของการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถ้าประกอบอาชีพด้านนี้อยู่ก็วันนั้นก็ไม่ควรพลาดนะครับ เพื่อมาดูแล้วก็จะได้เป็นความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ของตนเองนะครับหรือหากต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการจะมีงานเสริมมันก็จะมีการสาธิตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับส่วนในเรื่องของแม่ค้าออนไลน์นะครับต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมารู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันนั้นมาให้ความรู้ในเรื่องการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับจริงๆวันนั้นเรามีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเรื่องอาชีพเองเนี่ยหรือเรื่องสุขภาพเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในงานวันนั้นได้เลยครับ
0: คำรักสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองมาตรา40ภายในงานมีการให้คำปรึกษาเรื่องประกันสังคมมาตรา40และการคุ้มครองแรงงานอย่างไรบ้างครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแรงงานอิสระได้จริงครับ
22: ครับก็วันนั้นเองทางประกันสังคมก็มาเต็มรูปแบบนะครับก็มาในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับให้คำปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40นะครับพร้อมทั้งชำระเงินได้ที่นั่นเลยนะครับพร้อมทั้งแนะนำในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus หรือ LINE OA นะครับหรือ LINE Official นะครับเพื่อใช้ในช่องทางในการสอบถามข้อมูลของตนเองหรือสิทธิประโยชน์นะครับไฮไลท์ของงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับหรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตานะครับวันนั้นก็สามารถมาเรานำแพทย์มานะครับในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำนะครับในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้ครับผม
0: ครับแล้วบริการด้านแหล่งเงินทุนและสินเชื่อภายในงานมีเงื่อนไขหรือว่าการผ่อนปลนพิเศษอย่างไรครับเพื่อที่จะช่วยคนทำธุรกิจส่วนตัวและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้บ้างครับ
22: ครับในกลุ่ม20ล้านคนเศษนะครับในกรุงเทพมหานคร1.5 ล้านเนี่ยวันนั้นเองเนี่ยเรามีแหล่งเงินทุนอยู่2แหล่งใหญ่ๆนะครับแหล่งที่1เนี่ยถ้าท่านอยากจะประกอบอาชีพอิสระนะครับท่านอยู่ในกลุ่มของผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีกองทุนให้กู้ยืมนะครับในการประกอบอาชีพอิสระนะครับไอ้กลุ่มรับงานไปทําที่บ้านเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ในการที่จะประกอบอาชีพครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทางแรงงานที่เราได้นำมาคอยบริการกลุ่มประชาชนที่ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะมีบูธของธนาคารออมสินนะครับก็จะให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องนะครับสินเชื่อประกอบอาชีพรายย่อยนะครับถ้าธนาคารออมสินให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นมีอีกหนึ่งครับเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ให้กู้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลนะครับให้เป็นบุคคลนะครับให้ 30,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทนะครับถ้าเป็นกลุ่ม5คนขึ้นไปเนี่ยก็จะให้ในวงเงิน 100,000 บาทเพื่อที่จะเอาไปทำดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในเรื่องของอาชีพอิสระครับ
0: มหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอิสระในครั้งที่ถือเป็นครั้งแรกไหมครับ
22: จับมาจริงๆเราจับมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราจับมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งที่1ถ้าจำไม่ผิดเป็นหนองคายแล้วก็ไปที่เชียงใหม่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับและครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5เนี่ยจับที่ภูเก็ตครับอีกครั้งนึงผมจำไม่ได้ว่าจับที่ไหน
0: ครับที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ
22: ได้รับความสนใจเยอะเลยครับมากเลยทีเดียวครับก็ได้ประโยชน์จริงๆครับมาภารกิจกระทรวงแรงงานที่มีทั้งหมดเนี่ยท่านสามารถเข้ามาวันนั้นได้เลยนะครับนอกเหนือจากภารกิจกระทรวงแรงงานก็จะมีธงฟ้านะครับไม่มีพื้นที่ให้กับกลุ่มที่เราเคยไปส่งเสริมไว้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกนะครับ
0: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมงานในวันที่19และ20สิงหาคมนี้ต้องเตรียมตัวหรือลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับ
22: ครับก็ตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางในแผ่นพับหรือป้ายโฆษณาต่างๆหรือรถแห่นะครับเรามีทั้งแบบธรรมดาทั้งแบบออนไลน์นะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR code นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือถ้าไม่สะดวกอย่างนั้นนะครับฟังรายการแล้วสามารถที่จะไปลงทะเบียนหน้างานได้ครับเราจัดงานอยู่ที่ Paradise Place นะครับชั้น2นะครับ
0: ครับกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมงานไว้เท่าไหร่ครับ
22: แต่ละกลุ่มวันที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับว่าจะนำอะไรมาบริการประชาชนเนี่ยทั้ง5เสือเองทั้ง5กลุ่มนะครับได้พูดคุยกันก็จะมีกลุ่ม FC ของแต่ละกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานเรื่องประกันสังคมนะครับเรื่องของการพัฒนาฝีมืองานหรือสำหรับผู้ว่างงานเองแต่ละกลุ่มเนี่ยมี FC นะคาดว่านะครับผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 แน่นอนครับแต่สำหรับคนที่จะได้เราตั้งหวังไว้ว่าคนที่เข้ามาในงานแล้วเนี่ยได้รับการดูแลจากเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนครับ
0: ครับแล้วความคาดหวังจากงานนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับ
22: ครับก็เหมือนที่กล่าวนะครับสำหรับคนที่มีรายได้ยังไม่พอนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมหามาดูและมีโอกาสเห็นว่าเราถนัดด้านไหนก็สามารถที่จะเห็นการแนะแนวการแนะนำหรือการสาธิตเพื่อเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมจากรายได้ที่พึงมีนะครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็มาพูดมาดูเรื่องของการรับได้การประกันสังคมอย่างทั่วหน้าหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับตามสิทธิประโยชน์นะครับหรืออยากจะยกระดับอัพฝีมือตัวเองนะครับก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและที่แน่ๆนะครับตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ได้ก็สามารถที่จะมาลงของสป.เองนะครับก็จะมีระบบแพลตฟอร์มนะครับให้ลงทะเบียน หรือที่เรารู้จักกันนะครับในอินดี้รีชีตไอ้ตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะแบตชิ่งงานได้สำหรับนายจ้างที่ต้องการจะจ้างอาชีพอิสระที่มีเวลาว่างหรือต้องการจะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะเป็นโอกาสนะครับของแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบครับ
1: ครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้จนถึงเมื่อไหร่อ่ะครับหรือว่าจะต้องสามารถไปลงหน้างานได้เลยครับ
22: ลงได้เลยครับลงได้เลยครับตอนนี้หากท่านได้เจอโบชัวหรือที่มี QR code นะครับในการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับท่านสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยครับฟรีครับ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจเข้าร่วมงานนี้และก็ในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
22: ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครนี้นะครับในงานนะครับที่มีแน่ๆก็คือ1แหละรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศของกรมการจัดหางานจัดเต็มรูปแบบครับ ที่แน่ๆมีการสาธิตอิสระนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับสินค้าธงฟ้าก็มีนะครับราคาถูกจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพคุณภาพดีราคาถูกนะครับและสามารถลงทะเบียนที่ผมบอกเมื่อกี้ในระบบแพลตฟอร์ม Indie Regis นะครับตัวนี้สามารถจับคู่งานอิสระได้นะครับระหว่างนายจ้างกับผู้ที่ต้องการจะจ้างไอ้คนที่ทำงานว่างเว้นตามฤดูกาลหรือว่างเว้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนะครับปรึกษาเรื่องของสวัสดิการปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับที่แน่ๆความบันเทิงก็มีครับวันจับมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีแพรรี่ไพวันนะครับมาวันที่19จะมาพูดถึงวิธีการขายนะครับโอกาสทางการดำเนินการประกอบอาชีพอิสระนะครับเรายังมีศิลปินนักร้องนะครับตรีชัยนนท์นะครับวันที่19มาแสดงให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ท่านไปช็อปของดีราคาถูกหรือไปได้ความรู้จากภารกิจของกระทรวงแรงงานวันที่20เราจับ2วันนะครับ19กับ20วันที่20เรายังมีบิวกัลยาณีครับมาขับกล่อมเพลงเพราะๆให้หลังจากที่ท่านสบายใจได้งานใหม่หรือได้อาชีพที่ท่านใฝ่ฝันหรือได้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพหรือลดต้นทุนนะครับวันนั้นก็อยากฝากให้มากันเยอะๆครับเผื่อท่านจะได้เห็นโอกาสนะครับเพื่อจะได้สร้างเงินสร้างครอบครัวสร้างสังคมที่มั่นคงต่อไปครับ
1: เรียกได้ว่าครบวงจรทั้งงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับวันที่19 20นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับ
22: ครับสวัสดีครับ
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
23: ปัญหายาเสพติดไม่ได้หยุดอยู่แค่การเสพแต่ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อความรุนแรงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเร่งแก้ปัญหาแบบเชิงรุกสร้างระบบป้องกันที่เข้มแข็งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
24: จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การนำของนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งขับเคลื่อนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็งโดยกลไกแรกที่ถูกนำมาใช้คือการสร้างภูมิคุ้มกันระดับรากหญ้าผ่านโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันความรุนแรงจากสารเสพติดในชุมชนภายใต้แนวคิดเฝ้าระวังบำบัดสกัดเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยกลไกชุมชนจัดการตนเองโดยดึงพลังจากทุกภาคส่วนทั้งตำรวจครูกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญคือเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตาโครงการนี้ตั้งเป้าปั้นอาสาสมัครชุมชนถึง10รุ่นครบทั้ง10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 1,000 คนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาความรุนแรงเบื้องต้นได้ทันทีลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวโดยเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนต่างรู้สึกพึงพอใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
25: การที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันคอยเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้หนูรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะอย่างน้อยก็แบบว่ามีใครรู้นะคะว่าใครกลุ่มเสี่ยงและพร้อมที่จะสกัดเหตุการณ์ได้ทันก่อนที่จะเกิดความสูญเสียค่ะ
26: ผมคิดว่าการที่พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ทำให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันครับและสามารถไปเตือนเพื่อนๆหรือช่วยผู้ใหญ่สอดส่องในหมู่บ้านได้ครับ
27: โครงการนี้นะคะสอนให้พวกเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้รู้จักวิธีการสังเกตอาการคนติดยาและแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบค่ะหนูว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะเพราะคนในชุมชนนะคะย่อมรู้จักคนในชุมชนกันดีที่สุดค่ะ
24: นอกจากการสร้างตาข่ายรองรับที่เข้มแข็งในระดับชุมชนแล้วการรักษาและฟื้นฟูผู้ที่ก้าวพลาดไปแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันรัฐบาลและจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมุ่งเน้นการมองผู้เสพคือผู้ป่วยนำมาสู่กลไกที่2คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีหรือ case manager ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่60คนทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจท้องและก็อรมน.บุคคลเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาประสานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตั้งแต่การคัดกรองวางแผนการรักษาไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดอย่างมีคุณภาพมีอาชีพมีครอบครัวที่เข้มแข็งและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่กลับไปวงจรเดิมอีกการแก้ปัญหายาเสพติดไม่อาจสำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสุพรรณบุรีโมเดลในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการผนึกกำลังระหว่างชุมชนที่เข้มแข็งคอยเฝ้าระวังและนักจัดการรายกรณีที่คอยบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าอกเข้าใจคือเกราะกำบังชั้นดีที่จะช่วยปกป้องลูกหลานและคืนความสงบสุขกลับสู่สังคมไทยได้อย่างแท้จริงรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
23: จังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุทธจักรอาหารอร่อยและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมการกินการชิมอาหารท้องถิ่นเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นและมีศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่มีอาหารอร่อยหลากหลายเมนูที่มีชื่อเสียงนับเป็นต้นทุนสำคัญในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนางสาวชันธนาศิวกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวดังนั้นการที่จังหวัดตรังได้นำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
7: การที่เรานำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังค่ะในงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในปีนี้นะคะเราจะจัดกันวันที่26ถึง30สิงหานะคะณที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95หรือที่เราเรียกว่าเขาแปะช้อยนะคะคอนเซ็ปต์งานของเราคือกินทั้งวันฟินทั้งวันตรัง9มื้อนะคะ
6: ด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการท่องเที่ยวมีหลากหลายมิติโดยในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์ด้านอาหารและมีเมนูพิเศษที่จังหวัดอื่นๆไม่มีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในครั้งนี้ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95เขาแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
8: จังหวัดตรังนะครับเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องมิติเรื่องของการทานอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแถบถิ่นจังหวัดแถวนี้นะครับที่เป็นเรื่องของปากการังนำอะไรแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นที่ต้นตำรับของเมนูอาหารพิเศษที่จังหวัดอื่นไม่มี
6: ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจว่าการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อจะช่วยผลักดันจังหวัดตรังให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแบรนด์จังหวัดตรังในฐานะเมืองที่มีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความโดดเด่นด้านอาหารยยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน

0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดเป็นพลังทางเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและปัตตานีกำหนดจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสโดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนใต้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และระดับอาเซียนพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน
2: รัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5F เนี่ยนะครับก็จะมี F ที่สำคัญในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยในเรื่องของแฟชั่นสำหรับใน F ที่2นะครับในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของอาหารไฟติ้งนะครับไฟติ้งนะครับไฟติ้งก็คือในเรื่องของการต่อสู้นะครับจะมีศิลปะในการป้องกันตัวกระจัดศิลป์นะครับมานำเสนอนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาจับใจใช้สอย
1: ด้านนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเสริมว่ากิจกรรมภายในงานจะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิด 5Fได้แก่อาหารหรือฟู้ดภาพยนตร์และวีดิทัศน์หรือฟิล์มการออกแบบแฟชั่นไทยหรือแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยหรือไฟติ้งและเทศกาลประเพณีไทยหรือเฟสติวัลเพื่อเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากลสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมไทยภูมิทัศน์ผ่านการเวลาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทั้งธรรมชาติเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต
3: สิ่งที่สำคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เน้นหนักที่สุดนะครับในงานนี้ก็คือเรื่องอาหารนะครับเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องศิลปะการแสดงนะครับเพราะว่า3อย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่อให้มีเวทีในการแสดงนะครับก็จะมีการสร้างรายได้นะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเสียงสะท้อนแห่งสยามสู่อาเซียนถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยผ่านภาษาดนตรีประเพณีและวิถีชีวิตเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแสดงและเสียงดนตรีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเดินแฟชั่นโชว์งานพัตราผ้านารายกคุณค่าสู่อาเซียนนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาสมานำเสนอในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อยกระดับผ้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยนำผ้าหลากหลายชนิดจากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่มาร่วมจัดแสดงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเลิศในการแข่งขัน CV Cup ได้ทั้ง2สนามทีมสาวไทยพร้อมเดินหน้าต่อในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมระดับโลกไปแล้วด้วยผลงานที่เคยพุ่งไปถึงอันดับ10ของโลกในปี2011และ2012รวมไปถึงการคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยในปี2009 2013และ2023รวมไปถึงยังลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกเป็นประจำทุกปีและเป็นขาประจำในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกด้วยแต่ท่ามกลางความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่นักตบสาวไทยยังไม่เคยไปถึงนั่นคือการผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล่าสุดทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup ได้ทั้ง2สนามการแข่งขันรายการนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ศึกชิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027 ด้านโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจากจบศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับที่ไทยสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้ง2สนามรายการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทดลองตัวนักกีฬาและแผนการเล่นต่างๆรวมไปถึงจะช่วยสร้างความมั่นใจก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
5: สิ่งที่ได้มาก็คือความเชื่อมั่นนะครับคือ confidence แล้วก็รูปแบบแล้วก็ระบบในการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าบางอย่างอาจจะต้องติวเข้มกันอีกนิดนึงเพราะว่าการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้สมรรถภาพทางกายที่ดีมากๆเราต้องมีร่างกายที่ดีเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเพราะว่าผู้ต่อสู้เราแข็งแรงมากแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการเล่นของเราต้องมีเทคนิคเกมรับที่ดี
4: ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในศึกชิงแชมป์เอเชียคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นโดยการคว้าแชมป์ CV Cup ได้ทั้ง2สนามถือเป็นเรื่องที่ดีและหลังจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคนในทีมรักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้เพื่อเดินหน้าคว้าแชมป์ให้ได
6: ้ทุกคนก็ต้องเต็มร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บศักยภาพแล้วก็เก็บกำลังใจไปเพื่อชิงแชมป์เอเชียค่ะ
4: จากนี้ศึกชิงแชมป์เอเชียจึงถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์ CV Cup ได้ทั้ง2สนามพร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานการเล่นและพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องเพราะทุกชัยชนะในวันนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การคว้าแชมป์แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่นั่นคือการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านเข้าสู่โอลิมปิกเกมให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
9: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เช้านี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเลกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกรณีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุตามที่คุณผู้ฟังคงได้ยินข่าวนะครับก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนซึ่งประเทศเราเนี่ยมีปืนจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรท่านโฆษกครับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างครับ
2: คือแน่นอนว่าวันนี้มันต้องพูดถึงเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะแล้วก็จัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนอยู่แต่ว่าถ้าถามเอาแบบสั้นๆที่ได้สั่งการไปแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วนคือระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายอาวุธปืนนะคะนะคะสองระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3อันนี้จะระงับเป็นการชั่วคราวแต่ไปถึงเมื่อไหร่นั้นเรายังไม่มีกำหนดนะคะ
1: จนกว่าจะม
2: ีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นอย่างอื่น
1: ครับ
2: แล้วให้นายทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่มันยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธนะคะแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วัน
1: คร
2: ับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลยังไม่เป็นเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งไปแล้วเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนมาตรการระยะยาวจริงๆระยะสั้นระยะเร่งด่วนเนี่ยยังมีแต่ว่าเราโฟกัสแค่นั้นก่อน
1: ครับ
2: มาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายที่มันไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธที่มันเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ.2490แล้วก็มีการปรับแก้ไขกันอยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันจะต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรา
1: ครับทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียอีกครั้งนึงนะครับไปถึงเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบคือถ้าต้องการเงินทุนมาทำมาหากินหรือมาประกอบอาชีพก็จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็แพงมหาศาลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับท่านโฆษก
2: ช่วยได้มากเลยนะคะแล้วเป็นโครงการที่ตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในเศรษฐกิจฐานรากที่อยู่ในระดับชุมชนที่เขามีการรวมตัวกันเป็นกองทุนหมู่บ้าน
1: ครับ
2: ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเรามีกองทุนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็มีก้อนเงินก้อนใหญ่ที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจการของชุมชนในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะคะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจทุกวันนี้ชุมชนที่เขาอยากจะมีเงินทุนแล้วก็ไปทำธุรกิจมันยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เขาอยากจะมาขอจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นช่องทางในการระดมทุนรัฐบาลอยากจะช่วยตรงนี้ให้ประชาชนเข้าถึงเงินทุนโดยที่จ่ายดอกเบี้ยน้อยลงสิ่งที่รัฐบาลทำที่ออกเป็นมาตรการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าชุมชนไหนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเห็นชอบที่จะลดดอกเบี้ยให้ลดให้ครึ่งหนึ่งสมมุติว่าลดดอกเบี้ยให้แล้วเป็นก้อนเงิน 30,000 บาทรัฐบาลก็จะเพิ่มทุนให้อีก 30,000 บาท
1: ครับ
2: คือด้วยโครงการนี้รัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านเขาจะจัดเก็บจากชุมชนเป็นเรื่องของชุมชนกับกองทุน
1: ครับ
2: แต่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยในลักษณะที่ว่าถ้าคุณลดดอกเบี้ยให้ชุมชน

0: ครึ่งหนึ่งในส่วนที่คุณขาดที่คุณลดไปตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไปเติมให
1: ้ครับ
0: นี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจเราจะได้ช่วยลดภาระในเรื่องของดอกเบี้ยและทุกวันนี้นะคะอาจารย
1: ์
0: มีสมาชิกที่อยู่ในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ย12 ล้านคนกองทุนทั้งหมด 79,000 กว่ากองทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมาตรการตรงนี้ออกมาก็แปลว่า 79,000 กว่ากองทุน12 ล้านคนเนี่ยจะได้โอกาสดีๆจากมาตรการนี้คือจ่ายดอกเบี้ยในเรื่องของเวลาที่ไปกู้เงินจากกองทุนมานะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เงินไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านจะกลัวว่าเฮ้ยฉันมาลดดอกเบี้ยแล้วทำให้รายได้กองทุนมันหายไม่ค่ะรัฐบาลจะเป็นคนที่เพิ่มทุนให
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกระบบราชการเป็นจักรกลสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลแล้วก็มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนแต่ในสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เป็นอยู่รวมถึงข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐเนี่ยระบบราชการก็ต้องปรับตัวรัฐบาลก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เคาะเรื่องการปฏิรูปทั้งเรื่องกำลังคนเรื่องโครงสร้างมีรายละเอียดยังไงครับท่านโฆษกครับ
0: อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเรามีข้าราชการเยอะมากกว่างานนะคะมันทำให้ค่าใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินนะต้องจัดสรรไปในหมวดงบประมาณค่าบุคลากรเนี่ยเยอะจนเรามีเงินไม่มากพอที่จะไปใช้ในด้านที่มันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
1: ครับ
0: ถ้าเราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เนี่ยต้องยกเครื่องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังพลอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำรัฐบาลก็ได้ไปศึกษามาแล้วอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆนั่งเทียนแล้วก็มากำหนดมาตรการเฉยๆนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะคะก็มีทั้งทางกพ.กพร.แล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆว่าถ้าเราจะลดกำลังคนเนี่ยเพราะด้วยความจำเป็นทางด้านฐานะทางการคลังเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร
1: ครับ
0: สรุปก็คือเราจะลดกำลังคนนะโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยจากกพร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
1: 15%
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปี69 75ก็คืออีก6ปีข้างหน้าจึงค่อยเป็นค่อยไปนะคะลดอะไรบ้างนะคะ1ก็คือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณี
1: พูดง่ายๆก็คือไม่มีการเพิ่ม
0: ไม่มีการเพิ่ม
1: ครับ
0: ถ้ามันมีงานไหนที่มันจำเป็นจริงๆมันก็ต้องพิจารณาได้แต่นี่เป็นหลักการที่จะใช้กับทุกส่วนราชการถือไปปฏิบัติก่อน
1: ครับ
0: 2เรื่องของกรอบอัตราข้าราชการอัตราที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปี2567
1: ทิ้งว่างๆไว
0: ้ก็ยุบเลิกอัตรานั้นเพราะแปลว่ามันไม่มีความจำเป็นถูกไหมคะไม่ได้ตั้งมาตั้ง2ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นยุบไปเลยนะคะ
1: ครับ
0: และยังมีอีก11สายงานนะคะที่เกษียณเสร็จยุบทันทีก็แปลว่าถ้าคุณยังไม่เกษียณก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะ11สายงานนั้นก็คือเจ้าพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวค่ะ
1: ครับแต่นี้ก็ผู้ดำรงตำแหน่งก็ยังไม่ต้องกังวล นะครับจนกว่าท่านจะเกษียณ
0: ทำงานที่เต็มที
1: ่ไป
0: อยู่ต่อไปอย่างมั่นคงจนเกษียณค่ะ
1: ครับ
0: เขาถึงจะยุบตำแหน่งสายงานเหล่านี
1: ้นอกจากเรื่องกำลังคนแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการก็จะดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
0: แน่นอนค่ะลดแต่คนแล้วไม่ปรับโครงสร้างมันก็คงจะไม่สมบูรณ์สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือยกเลิกหน่วยงานซ้ำซ้อนในพื้นที่ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางอยู่1657 หน่วยงานนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีอยู่ 7,817 หน่วยงาน
1: ครับ
0: แต่มันยังมีส่วนกลางที่ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าก็คือส่วนกลางก็ไม่ได้ขึ้นภูมิภาคก็ไม่ใช่เป็นส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับ
0: อยู่อีก 2,193 หน่วยงานซึ่งอันนี้ล่ะค่ะที่เราตั้งเป้าว่าจะลดหน่วยงานตรงนี้ 10% โฟกัสที่ส่วนกลางในภูมิภาคค่ะ
1: ครับนอกจากนี้เรื่องของการตั้งหน่วยงานใหม่นี่ก็จะระงับไว้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะก็จะต้องระงับไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพไปควบคู่กันไป 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 2. เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะ 3. เราก็จะต้องพัฒนาระดับศักยภาพของบุคลากรของเราเพราะจากนี้คนจะน้อยลงเอาเทคโนโลยีมาใช้เพราะฉะนั้นคนเราต้องเก่งขึ้นทำงานได้หลากหลายมากขึ้นและจะต้องบูรณาการการทำงานเพราะว่าหน่วยงานมันก็จะยุบก็แปลว่าจากเดิมที่อยู่คนละกองอยู่คนละหน่วยวันนี้ก็จะต้องมารวมกันรวมกันก็จะต้องคุยกันปรับรูปแบบการทำงานการประสานงานค่ะและอีกอันหนึ่งที่น่าจะถูกใจนักกระจายอำนาจที่เราพูดถึงว่าทำไมไม่ค่อยถ่ายโอนอำนาจไปท้องถิ่นนี่แหละค่ะจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราจะได้เดินหน้าเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นหรือว่าภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมเนี่ยให้เขาดำเนินการแทนส่วนกลางค่ะ
1: แต่การปฏิรูปหนนี้เนี่ยจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
0: ไม่กระทบค่ะแล้วก็ได้ผ่านการศึกษากันมาแล้วแต่ต้องย้ำนะคะว่าเป้าหมายในการปรับโครงสร้างและกำลังคนภาครัฐนั้นที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทันทีนะคะ
1: ครับ
0: ย้ำในเรื่องของการลดกำลังคนคือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับ
0: การปรับโครงสร้างก็เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22 สิงหาคม 2569 นะครับการเยือนหนนี้มีเป้าหมายอะไรแล้วก็คาดหวังอะไรจากการไปเยือนครับท่านโฆษก
0: สำหรับไทยกับนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะประโยชน์ที่จะได้4เรื่องด้วยกันค่ะ
1: เร
0: ื่องของการค้าการลงทุนนะคะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนติดตามอยู่ว่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching นะคะก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้นเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่าจะมีการไปเยือนบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจการบินนะคะเราไม่ได้ไปดูงานเฉยๆแต่ว่าไปดูทั้งวงจรของเขาเลยว่าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินนั้นเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรด้วยบ้างเพราะรัฐบาลก็เดินหน้าส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะได้มาต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ยังไปเยือนบริษัทแคนวาที่เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งเขามีความพร้อมที่จะส่งเสริมบุคลากรคนไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของโอกาสของการลงทุนจากธุรกิจเทคในออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องที่3คือเรื่องของการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะพวกสแกมเมอร์พวกยาเสพติดอันนี้เราก็จะไปร่วมมือกับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
1: ์ครับ
0: เรื่องสุดท้ายก็คือประชาชนกับประชาชนก็จะได้มีการพูดคุยเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวและยังมีเรื่องของการเพิ่มเส้นทางการบินจากออคแลนด์นิวซีแลนด์มายังกรุงเทพด้วยค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็รอติดตามความคืบหน้าของผลการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ส่งคำถามหรือข้อความมาบอกเรานะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้านี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันนะคะสัญญาค้ำประกันก็คือสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้สัญญาค้ำประกันจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สัญญาก็คือผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้และความรับผิดของผู้ค้ำประกันในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในการทำสัญญาค้ำประกันสัญญาค้ำประกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680ค่ะเนื้อความในสัญญาค้ำประกันการทำสัญญาค้ำประกันจะต้องมีการระบุตัวหนี้และสัญญาที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในสัญญาไว้โดยชัดแจ้งเพื่อผู้ค้ำประกันจะรับผิดในหนี้นั้นๆเท่านั้นผู้ค้ำประกันอาจจะมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาว่าจะรับผิดในหนี้ประเภทใดและจำนวนเงินเท่าใดก็ได้กรณีที่สัญญาค้ำประกันใดๆได้มีการระบุให้ผู้ค้ำประกันรับผิดในหนี้ไม่จำกัดประเภทของลูกหนี้สัญญาประเภทนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลเป็นโมฆะในกรณีบางกรณีสัญญาค้ำประกันอาจจะมีข้อตกลงว่าให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมยกตัวอย่างเช่นการกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นข้อตกลงแบบนี้ขัดต่อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681/1ข้อตกลงในลักษณะนี้จึงไม่มีผลบังคับทำให้ผู้ค้ำประกันไม่มีความรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ผลต่อมานะคะถ้าสัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับแล้วผู้ค้ำประกันเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจะมีผลกระทบยังไงกับสัญญาค้ำประกันนั้นๆในกรณีเช่นนี้สัญญาค้ำประกันไม่ระงับไปแต่สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ค้ำประกันและต่อมาภายหลังถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วทายาทของผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆกรณีถัดไปถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันแล้วสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องดำเนินการเพื่อเรียกให้มีการชำระหนี้ก็คือเจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดแต่ถ้าหนังสือบอกกล่าวนั้นยังไปไม่ถึงผู้ค้ำประกันเจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิ์ในการทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ค่ะในมุมกลับกันสำหรับผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้นได้ตั้งแต่เมื่อความรับผิดของผู้ค้ำประกันเกิดขึ้นแต่ในบางกรณีถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ค้ำประกันนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนของดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดสิทธิประกันสุดท้ายของผู้ค้ำประกันนะคะก็คือสิทธิเกี่ยงซึ่งเป็นสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีนี้เมื่อเจ้าหนี้ทวงถามผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจจะร้องต่อเจ้าหนี้ให้ไปบังคับกับลูกหนี้ก่อนได้และในกรณีที่เจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้เป็นประกันเมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอเจ้าหนี้อาจจะให้มีการบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นประกันก่อนได้ดังนั้นสำหรับผู้ค้ำประกันก่อนจะมีการเข้าทำสัญญาค้ำประกันควรจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้หรือมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ำประกันในภายหลังหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการปรึกษาปัญหาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
2: กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

สำหรับค่าขาดไรอุปการะนี่คืออะไรแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปการะจากใครบ้างนะคะตามกฎหมายเนี่ยบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหากผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยบิดามารดาก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูเขานะคะกับกันบุตรก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันก็ต้องอุปการะซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นหากคนใดถึงแก่ความตายบุคคลอีกคนหนึ่งก็สามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะได้นะคะแต่ค่าขาดไรอุปการะเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาให้ดูจากกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ดูจากความเป็นจริงแม้กระทั่งว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณมีการอุปการะเลี้ยงดูกันจริงๆแต่กฎหมายไม่ถือว่าคุณมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาเนี่ยจะเป็นบิดามารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสกันนะคะตรงนี้หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันบิดามารดาก็มีหน้าที่ที่จะอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสกันถือว่าเขาสองคนเนี้ยต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลคุณจ่ายเงินเดือนให้กับเขาให้กับต่างคนต่างให้เงินเดือนซึ่งกันและกันแล้วสามีถึงแก่ชีวิตขึ้นมาผู้หญิงคุณไม่มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝั่งนึงนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันเลยนะคะดังนั้นหลักสำคัญก็คือดูตามกฎหมายเป็นหลักว่าใครมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูใครเมื่อเขาถึงแก่ความตายคุณจึงสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันเกิดลูกขึ้นมาบิดามารดาถึงแก่ความตายดังนั้นบุตรเนี่ยตกเป็นคนขาดไรอุปการะไม่มีบิดามารดามาอุปการะเลี้ยงดูแล้วบุตรสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นนะคะหากบิดาถึงแก่ความตายลูกเนี่ยจะไปเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดเนี่ยไม่ได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยบิดาไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาของคุณลูกก็เลยไม่ได้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะคะตรงนี้ไม่ได้แต่จะทำยังไงที่สามารถที่จะให้ลูกเนี่ยเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้ก็คือถ้าหากว่าพ่อมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะตรงนี้เนี่ยลูกก็สามารถที่จะเรียกค่าขาดไรได้เพราะว่าถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อแล้วตรงนี้นะคะบุตรที่มีสิทธิ์ที่เรียกได้อีกบุตรนึงที่มีสิทธิ์เรียกได้ก็คือบุตรบุญธรรมนะคะกรณีที่พ่อบุญธรรมถึงแก่ความตายบุตรบุญธรรมสามารถเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้เขาดูตามกฎหมายเป็นหลักแม้ว่าความเป็นจริงคุณดูแลซึ่งกันและกันแต่ตามกฎหมายคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลกันเลยก็ไม่สามารถเรียกค่าขาดไรจากตัวผู้ทำละเมิดได้

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพลาการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรั้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะกรณีเนี้ยเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่าหลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทำไปเพื่อยึดถืออวสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อแนะนำนะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอันขาดนะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้สามารถจะบันทึกหลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนำให้บันทึกหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: วยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุก5ปีนายสุนทรพรหมภักดีในคดีลอบยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติ
5: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรหมภักดีจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวาม้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติโดยศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐานช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหายและความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งจำคุก5ปีโดยจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคไม่มีละเว้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยประเทศไทยได้รับแจ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนกันยายนนี้
6: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดี

0: การรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมชัยยายินไรนะครับ9วันเสาร์เมื่อเยื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเป็นวันสองสิงหาคมเป็นวันแม่ชาติเป็นวันคล้ายวันพ่อจบครบสองสมเด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับปีแรกของวันแม่ก็ชื่อดอกมะลินะครับแสดงความรักอันบริสุทธิ์และความกตัญญูซึ่งก็เรียกว่าชาติคนเรามีผู้ปกครองทั้งหลายทั้งปวงหรือคนที่ยังมีบิดามารดาอยู่ก็ทุกคนที่จะไปกราบไหว้นะครับต้องผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมต้องทำร้ายคุณแม่มา60ปีแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันไหนที่มีพี่น้องอาชีพเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเรื่องดูเราก็สมควรที่จะไปกราบไหว้นะครับนำพวงมาลัยมาลัยถึงแม้เราจะผ่านไปแล้วถ้ายังไม่ได้ทำก็สมควรที่จะกราบทำเลยนะครับส่วนรถไฟฟ้า MRT BTS หรือของขนส่งเดินทางก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางฟรีของขวัญวันแม่ก็พบคุณแม่มากล้นพนันาน้อมลำสดลึกหรือเวลาเปลี่ยนใจแอนแม่อย่างยากหาใดก็แทนกลุ่มจะต่อทีประกาศไว้โลกรู้สังเกตนะครับก็พบคุณแม่นั้นเนี่ยก็ไม่สมควรลืมเลยแต่เด็กไทยในสุดวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะไม่วันหนึ่งมีคนพ่อแม่ไปเยอะทีเดียวเลยนะครับอะไรก็ตามเกิดเหตุสลดเศร้าเนี่ยนะครับมีการยิงไปที่โรงเรียนเพื่อคืนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เสียชีวิตทั้งหมด9รายนะครับทั้งครู9คนนะครับเด็กทั้งหมด4รายสำคัญก็คือมีเด็กชายคนหนึ่งเด็กครับไปยิงปืนจากคุณปู่และคุณย่านะครับซึ่งก็ไม่เชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่าจะยิงคุณปู่เสียชีวิตแล้วก็ยิงคุณย่าเสียชีวิตเช่นเดียวกันเลยนะครับในขณะเดียวกันก็ยิงตัวเองตายก็อาจจะเป็นวิกฤตก็ได้นะครับแต่เป็นสิ่งที่ที่โรงพยาบาลนะครับแทนแล้วก็ตามก็ถือว่าการสิ่งที่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมอย่างมากมายเป็นที่ตั้งที่เรียนแบบนะครับเพราะว่าเรียนแบบในทั้งหนังสือทั้งในการ์ตูนแล้วก็ที่เขายิงจากภาพยนตร์ของประเทศอเมริกาที่อเมริกาในเกิดเหตุเยอะมากอาจจะเกิดจากความเครียดความกดดันนะครับแล้วอาจจะโกรธลูกแล้วก็เพราะว่านี่อยู่ต้นเหตุซึ่งพื้นที่ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็การติดสังคมที่การพื้นที่เป็นอย่างมากมายนะครับไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของสมควรจะต้องระมัดระวังในการอบรมสั่งสอนแต่ปัจจุบันเมื่อสังคมไม่มีการระมัดระวังเลยนะครับพ่อแม่ก็เรียกว่าออกจากบ้านแต่เช้าไปทำหมาจิ้มปล่อยลูกไว้ไปหาข้าวหาปลาอยู่กันเองนะครับแล้วก็ไปเรียนไปคบกับเพื่อนเพื่อนพาดีก็พาไปเพื่อนพาไม่ดีก็แย่ย่ำแย่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เงินเสียไม่เพียงพอว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าในสังคมยุคใหม่เนี่ยเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสมมีความสนใจในเรื่องของเด็กชนในยุคใหม่โดยเฉพาะยิ่งอย่างครูก็ต้องสนใจในเรื่องของเด็กต้องเรียนมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องมีตัวสนใจที่จะเรียนหนังสือนะครับก็อาจจะไปพบเพื่อนฝูงไปติดยาบ้ายาไอ้สูบลมบุหรี่นะครับต้องถือว่าเด็กเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าจะย่ำแย่ขนาดนี้นะครับก็ขอฝากบรรดาสาเหตุต้องเกิดจากความเครียดความกดดันเกิดจากในเรื่องของบูลลี่การเกิดจากการซึมเศร้านะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเฝ้าระมัดระวังเด็กให้มากทีเดียวเนี่ยครับเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากในเรื่องของอาจจะเกิดเหตุบูลลี่ก็ได้นะครับซึ่งประวัติเด็กที่เจ้าอยู่หัวพร้อมเด็กตัวเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงห่วงใยและทรงศีลพระไทยพระราชาฤทัยนะครับแล้วก็นำศพทั้งหลายเนี่ยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีการถวายพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็เชิญนางเชิญดอกไม้ให้ไปถวายนะครับโดยมอบหมายให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระสมเด็จพระอยู่หัวของนะพระบาทสมเด็จของพระบรมราชินีเนี่ยนะครับไปมามอบหมายให้โดยมอบหมายให้คุณหญิงจันทนีธนรัตน์เนี่ยเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ พระราชทานของว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนี่นะครับได้มอบแก่เด็กหญิงชนทิพามงคลวุฒิวงศ์และเด็กหญิงที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับที่บางกอกน้อยกรุงเทพนะครับก็ถือว่าก็เป็นเรียกว่าเป็นสมภารกรุณาอย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามก็มีการมอบหมายค่าทำศพเนี่ย 50,000 บาทนะครับเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ 30,000 บาทนะครับและก็เงินที่คืนดูแลผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุเนี่ยไม่เกิน25ปีอีกครอบครัวละ15,000 บาทนะครับคาดว่าค่าใช้จ่ายเงินทั้งสิ้นเนี่ยภายใต้เนี่ยไม่กี่วันนี้นะครับมีการรวบรวมตัวเลขทั้งสิ้นนะครับผู้บาดเจ็บที่ชัดเจนพร้อมทั้งสอบเพิ่มเติมว่ามีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องนะครับเราจำกันได้นะครับมีการกลางกลาดยิงกันในประเทศอเมริกาเนี่ยเกิดจากบูลลี่แล้วก็ที่สยามพารากอนที่โคราชเนี่ยมันเกิดจะมาหลายครั้งนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็ที่จะมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนเนี่ยนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายชัดเจนไม่อนุญาตให้ประชาชนครอบครองอาวุธปืนเนี่ยนะครับซึ่งจะออกพรบให้มีการพระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยไม่ให้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้เนี่ยก็ต้องติดตามตรงว่าถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายเข้มงวดขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องมีอาวุธปืนเนี่ยป้องกันตัวเองมีอาวุธมีดเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันตัวเองฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าตำรวจเอาจริงเอาจังสักอย่างนึงเลยนะครับมีการอย่างประเทศสิงคโปร์ก็ดีจีนก็ดีเนี่ยทั้งมีอาวุธปืนเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่เอามีการพกพาถ้าตำรวจเอาจริงเอาจังในการค้นหาตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับก็มาดูเรื่องการบ้านการเมืองกันบ้างซึ่งซักฟอกที่ฝ่ายไม่ไว้วางใจเนี่ยครับว่าภาคประชาชนเนี่ยก็พร้อมที่ยื่นซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งสสหลายท่านทีเดียวเนี่ยครับก็จะนำเสนอในเรื่องของที่ไม่เกี่ยวข้องของสสเนี่ยฝากถึงสสภาคประชาชนเนี่ยครับให้เริ่มทำการบ้านแล้วนี่นะครับเน้นจ่อชำแหละในคดีว่าสวแล้วก็โกงสอบท้องถิ่นแล้วก็ถ่ายพาสปอร์ตเนี่ยนะครับว่าจะทำวิจโยงในเรื่องของคนในคณะรัฐมนตรีนะครับคุณพริษวัชรศิลป์เนี่ยซึ่งเป็นประธานวิฝ่ายค้าเลยบอกว่าในฐานะที่วิฝ่ายค้าจากพรรคประชาชนเองเนี่ยครับซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมาสภาเสียงเงินจากพรรคพวกพระคู่รัฐบาลเนี่ยนะครับทราบมาว่าคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่โมนาโกไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เราต้องติดตามกันก็มีการปฏิเสธว่าไม่ได้ไปพบกันนี่นะครับก็มีดีลลงดีลลับกันอย่างไรก็ต้องดูกันนี่นะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการยืดยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยในเรื่องของนโยบายประชาศักยภาพในการทำงานของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา151เนี่ยนะครับก็จะอภิปรายเป็นรายบุคคลทั้งนี้นะครับก็จะบอกว่าในเรื่องการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าถอนรากถอนโคนจะตีฝาให้แตกเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเคยถามว่าจะเอาคืออาจารย์ขนาดไหนผมคิดว่าก็น่าจะเหมือนคล้ายๆแบบเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ถามมาว่าจะเอาภาคซีกเดียวเนี่ยมาร่วมรัฐบาลด้วยในขณะเดียวกันดังนั้นนี่นะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยืนยันว่าจะเรียกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะกู้เงิน400,000 กว่าล้านบาทออกมาจึงอาจจะเดินหน้าเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยวิสามันเนี่ยนะหรือไม่เพื่อพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวนะครับการกู้เงินดังกล่าวเนี่ยครับเกินรายได้ไม่ไว้วางใจยืนยันว่าการพิจารณาในเรื่องของการเปิดอย่างแน่นอนสมัยประชุมหน้าซึ่งจะเปิดสภาอย่างแน่นอนแล้วก็สำคัญที่สุดเลยคือเมื่อเปิดอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยแต่จะเป็นเดือนไหนมานั้นเนี่ยก็ขอดูปฏิทินจะหาลือร่วมกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่คงไม่ได้จักช้าเนี่ยนะครับ คงจะต้องดูกันว่าการชำระครั้งนี้เนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรนี่นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนนำตรงนะครับว่ามีพายุลูกใหม่นอกเหนือจากโอนิลแล้วดอกฟิตแล้วก็จะมีลูกใหม่เนี่ยครับแล้วและเรื่องราคาพลังงานในขณะนี้เนี่ยก็สูงเงินมากที่แต่คนไทยไม่มีการเรื่องตรงการดูลงดูแลกันอย่างแท้จริงนะครับกรมหลวงต่อสูงให้พิเศษของส่วนงานต้องการการผู้บริโภคเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ในเรื่องของลดราคาอย่างที่ติดกันอยู่นะครับมันเป็นช่วงตัวนี้นะครับของอย่างนี้มีคนหยุดยาว 3-4 วันนะครับเรื่องสองเรื่องสุดท้ายนะครับคือฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคนเคยสนิทกันเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเอาเพียวคุณฉลองเรี่ยวแรงแต่ให้ได้แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเห็นผลเพราะอะไรถึงยิงนายกอบจจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจะทวงเงิน17ล้านบาทนะครับก็เอาละครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามต่อไปส่วนพายุไต้ฝุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีพายุเริ่มโอนิวผ่านไปเรียบร้อยแล้วเรามีดอฟินตามมาก็ท่วมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ท่วมทั้งประเทศจีนนะครับเห็นบอกมีพายุลูกใหม่เป็นพายุบังก้าแล้วก็จะมีพายุลูกใหม่ลูกที่18บังก้าเนี่ยจ่อจะเข้าญี่ปุ่นนะครับเสียหายอย่างมากมายแต่คนไทยก็ยังเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันอยู่ยังไม่ไปเดือดขาดนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้ว17ปีแล้วนี่นะครับเราก็ต้องมีการระมัดระวังที่จะต้องเที่ยวกันในต่างประเทศนะครับก็ต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยครับเอาละครับวันนี้ต้องนี้ขอนะครับพบกับผมใหม่ชยายิ้มอะไรวันเสาร์หน้านะครับวันนี้ต้องนี้ขอพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับรายการของเราก็มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงอินดี้แปลกๆกันไปในรายการนี้เลยครับและเช่นเคยครับผมก็นำคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ลองไปติดตามกันได้เลยในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

รู้สึกเจ็บบริเวณข้อมือครับไม่ว่าจะเกิดจากการยกของหรือว่าการเล่นกีฬาหรือว่าการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเนี่ยมีบ้างไหมครับเพราะว่าใครที่กำลังประสบกับปัญหานี้อยู่นะครับคอนเทนต์ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเอ็นข้อมืออักเสบครับซึ่งมันเจ็บได้ก็หายได้ครับถ้าดูแลรักษาให้ถูกวิธีนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาคอนเทนต์เป็นยังไงอ่ะลองดูกันครับว่าเวลาที่ทุกท่านนั้นรู้สึกแบบเจ็บแปลกๆที่ข้อมือครับทุกทีที่ยกของในมุมที่รู้สึกว่าเอ้ยมันผิดองศาหรือว่าเวลาที่คุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะอุ้มเจ้าตัวน้อยทีไรเนี่ยก็เจ็บข้อมือจนยกตัวเขาขึ้นมาไม่ไหวนะหรือว่าปวดปวมครับตรงข้อมือแบบที่หยิบปากกามาเขียนหนังสือนี่ยังรู้สึกว่าเจ็บอ่ะมันจี๊ดไปหมดเลยเนาะถ้ามีอาการเจ็บที่บริเวณข้อมือแม้ว่าเวลาที่จะทำกิจกรรมเพียงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันครับนี่ก็คืออาการของเอ็นข้อมืออักเสบนั่นเองซึ่งเป็นสาเหตุการเจ็บข้อมือที่พบได้บ่อยที่สุดเลยซึ่งเจ้าเอ็นข้อมืออักเสบนี่ก็เกิดได้จาก2สาเหตุเลยครับก็คือการใช้งานของข้อมือในลักษณะที่แบบมันซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็ภาวะที่เกิดจากอุบัติเหตุครับแม้เพียงแบบเบาๆหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าผิดท่านั่นเองแม้ว่าเอ็นข้อมืออักเสบเนี่ยจะเป็นภาวะที่เราพบได้บ่อยนะครับก็ไม่ควรที่จะมองข้ามเพราะว่าหากว่าเป็นเอ็นอักเสบธรรมดาก็ไม่น่าห่วงนะแต่ว่าการเจ็บบริเวณนี้ก็ยังมีอีกหลายสาเหตุครับที่การวินิจฉัยและการรักษามีวิธีที่ต่างกันออกไปครับซึ่งการพบแพทย์เนี่ยเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยบริเวณข้อมือนั้นมีรายละเอียดมากมายที่เรานั้นคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยทีเดียวแต่ในเบื้องต้นนะครับจะขอพูดถึงสาเหตุของอาการเจ็บข้อมือที่เราพบได้บ่อยที่สุดนะครับก็คือเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับในช่วงหน้านะครับกับรายการสไตล์ดีกับเรื่องของเอ็นข้อมืออักเสบในช่วงหน้าครับ

ที่สุดครับสามารถเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางการที่มีข้อมือเนี่ยทำเช่นนี้ได้จำเป็นต้องอาศัยเอ็นรอบๆข้อมือยึดไว้ครับแล้วก็ช่วยดึงให้เคลื่อนไหวในแนวต่างๆครับทำให้เอ็นเหล่านี้เนี่ยเกิดการอักเสบและก็บาดเจ็บได้ง่ายนอกจากนั้นครับเอ็นข้อมือนี้ยังมีส่วนประกอบที่เกิดมาคู่กันก็คือปลอกหุ้มเอ็นครับที่รั้งเอ็นให้อยู่แนบข้อมือไว้แม้ว่าจะช่วยทำงานครับแต่หากว่าเราใช้งานข้อมือมากๆเนี่ยทั้งเอ็นแล้วก็ปลอกหุ้มเอ็นจะอักเสบบวมนั่นเองครับทำให้เกิดอาการเจ็บข้อมือได้นั่นเองเส้นไหนจะอักเสบก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานครับว่าเรามีการใช้งานตำแหน่งไหนมากที่พบได้บ่อยที่สุดครับก็คือการอักเสบของเอ็นที่บริเวณสันข้อมือฝั่งนิ้วหัวแม่มือครับก็คืออาการโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนั่นเองครับซึ่งไอ้เจ้าโรคในกลุ่มเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บข้อมือครับหากลองสำรวจตัวเองแล้วก็ลองคลำดูจะพบว่าจุดนี้อยู่ที่ปุ่มนูนบนสันข้อมือฝั่งนิ้วหัวแม่มือครับซึ่งเป็นที่อยู่ของเอ็นที่ช่วยในการขยับเหยียดนิ้วหัวแม่มือครับการขยับนิ้วหัวแม่มือในบางทิศทางเนี่ยจะทำให้เกิดอาการเจ็บแปลบขึ้นมาทันทีนอกจากนี้ครับจะมีอาการบวมในบริเวณนี้ร่วมด้วยก็ได้ครับหากเป็นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีการหนาตัวของปลอกหุ้มเส้นเอ็นขึ้นมาครับสามารถคลำเจอลักษณะก้อนนูนขึ้นมาได้นั่นเองถึงแม้ว่าเอ็นแล้วก็ปลอกหุ้มเอ็นบริเวณข้อมืออักเสบนี้เป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดในการเจ็บบริเวณนี้ครับแต่ก็ยังมีภาวะอื่นที่ทำให้มีอาการคล้ายกันได้ดังนั้นครับหากพักการใช้งานเบื้องต้นแล้วยังมีอาการเจ็บอยู่เนี่ยควรให้แพทย์ช่วยตรวจวินิจฉัยครับเพื่อไม่ให้อาการเรื้อรังจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับและให้ไปสำรวจตัวเองกันก่อนและช่วงหน้ามาต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันกับอาการบาดเจ็บและโรคอื่นๆที่ใกล้เคียงกับโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบกันบ้างครับด้วยความที่ข้อมือนั้นเป็นส่วนที่เล็กครับเต็มไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญมากมายเลยทำให้คนไข้นั้นที่มีอาการเจ็บในบริเวณนี้เนี่ยเกิดขึ้นแท้จริงแล้วอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุก็ได้ครับนะมันมีสาเหตุอื่นๆหลายๆอย่างเลยในบริเวณนี้ที่ใกล้เคียงกันก็ได้จากปัจจัยเสี่ยงเดียวกันนั่นเองทำให้ในบางรายถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยการฉีดยาผ่าตัดไปแล้วอาการก็ยังไม่หายทั้งหมดนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยสาเหตุอย่างละเอียดนั่นเองครับซึ่งไอ้เจ้าอาการใกล้เคียงอื่นๆเนี่ยที่อาจจะเกิดจากอาการเจ็บใกล้ๆเคียงกันน่ะได้แก่โรคข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมและก็อักเสบนั่นเองซึ่งพบได้บ่อยครับมักพบในกลุ่มคนที่ใช้มือทำงานเยอะๆนั่นเองหรือว่าคนที่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเสื่อมและอักเสบครับคืองานที่ใช้แรงบีบนิ้วโป้งมากๆครับเช่นการใช้กรรไกรการซักผ้าด้วยมืออะไรพวกนี้นั่นเองครับมีอาการเจ็บบริเวณข้อโคนนิ้วโป้งเนื่องจากการใช้มือที่มีการหนีบหยิบจับสะสมจนทำให้ข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมนั่นเองหรือว่าเป็นโรคที่อาการเจ็บจะอยู่ใกล้กับโรคเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นอักเสบครับแล้วก็โรคข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมจึงอาจทำให้เข้าใจผิดครับว่าเป็นโรคเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนั่นเองจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และความแม่นยำของแพทย์เฉพาะทางในการแยกโรคออกมานั่นเองครับแล้วโรคเอ็นอักเสบอื่นๆในข้อมือล่ะครับก็จะมีพวกเป็นการอักเสบหรือว่าบาดเจ็บของเอ็นเส้นอื่นในบริเวณใกล้เคียงมีโอกาสที่จะเป็นร่วมกับโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนั่นเองจำเป็นต้องวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยทางการแพทย์ด้านทางเฉพาะมือนั่นเองครับซึ่งการรักษาเจ้าโรคข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมและก็โรคเอ็นอักเสบเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ครับด้วยวิธีคล้ายๆกับโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนั่นเองในกรณีที่มีอาการมากแล้วก็มีอาการในหลายส่วนเนี่ยต้องวินิจฉัยว่าควรผ่าตัดในบริเวณไหนที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนั่นเองโดยคนไข้แต่ละรายครับจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปซึ่งการวินิจฉัยแยกโรคจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์เฉพาะทางด้านมือนั่นเองเพราะว่าบริเวณที่เป็นสาเหตุของการเจ็บอยู่ห่างกันเพียงแค่เล็กน้อยนั่นเองต้องใช้ความประณีตในการตรวจครับรวมทั้งอาจพิจารณาตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อวินิจฉัยที่ถูกต้องนั่นเองครับเดี๋ยวพักกันไปก่อนครับช่วงหน้ากลับมาต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

ู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์แล้วครับท่านผู้ฟังครับต่อกันเลยครับกับวิธีการรักษาโรคเอ็นและปลอกเรื่องเอ็นข้อมูลเสร็จบ้างครับสุดท้ายแล้วเนาะซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเอ็นแล้วก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนะครับจะแบ่งออกเป็นระยะที่ขึ้นอยู่กับอาการของโรคครับจากการหลีกเลี่ยงหรือว่าพักการใช้งานของมือเนี่ยร่วมไปกับการกินยาลดการอักเสบเนี่ยอาจว่าจะพิจารณาด้วยการใช้การกายภาพบำบัดควบคู่กันไปด้วยก็ได้ครับหากว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยจะพิจารณาการรักษาด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบก็ได้ครับและสุดท้ายครับในรายที่ได้รับการรักษาข้างต้นแล้วเนี่ยแต่อาการบาดเจ็บยังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเล็กก็ได้ครับท่านผู้ฟังซึ่งการรักษาเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เลยครับน่าสนใจก็คือทำตามนะพักใช้งานครับเป็นคำแนะนำข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลย2ครับแช่น้ำอุ่นนะวันละ 1-2 ครั้งครับครั้งละ 15-30 นาทีครับหลังจากแช่น้ำอุ่นก็ควรทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องเลยซึ่งการทำกายภาพบำบัดเพื่อบรรเทาอาการครับก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปวดลดอักเสบทำให้เอ็นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ต่อด้วยสุดท้ายครับคือการรับประทานยาแก้อักเสบนั่นเองเพื่อบรรเทาอาการปวดและก็ลดการปวดบวมของเส้นเอ็นนั่นเองครับในส่วนของการฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบครับซึ่งไอสเตียรอยด์เนี่ยเป็นยาที่นิยมใช้ฉีดเพื่อลดการอักเสบเพราะว่าเป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็วลดการอักเสบได้ครับดีและก็ตรงจุดไม่ได้มีผลข้างเคียงหรือว่าอันตรายให้ต้องกังวลเพราะว่าเป็นสเตียรอยด์เฉพาะที่ซึ่งจะออกฤทธิ์ลดการอักเสบในบริเวณที่ฉีดครับไม่ได้ออกฤทธิ์กับส่วนอื่นๆของร่างกายนั่นเองโดยส่วนใหญ่จะพิจารณาฉีดสเตียรอยด์ไม่เกิน2ครั้งครับแต่ละครั้งระยะเวลาควรห่างจากกันถ้าฉีดเกิน2ครั้งแล้วยังมีอาการอยู่เนี่ยแสดงว่าความรุนแรงของภาวะโรคเกินกว่าที่ยาจะใช้รักษาแล้วนั่นเองการฉีดต่อเนื่องจึงไม่จำเป็นครับเพราะว่าไม่ส่งผลช่วยให้หายอย่างถาวรนั่นเองและทีนี้นะครับท่านผู้ฟังก็มีความสงสัยแล้วก่อนจะจากกันไปว่ารู้ได้อย่างไรครับว่าถึงเวลาที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยเมื่อทำการรักษาตามขั้นตอนที่ผ่านมาเมื่อกี้แล้วครับยังมีอาการเจ็บปวดอยู่มันรบกวนชีวิตประจำวันก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องผ่าตัดบางคนยังมีอาการเจ็บปวดหลงเหลืออยู่แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นการปรึกษาร่วมกันระหว่างแพทย์กับคนไข้เป็นกรณีไปนั่นเองครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นการคลายปลอกหุ้มเอ็นอักเสบตรงนั้นนะครับที่มีการเสียดสีกันออกจะทำให้เส้นเอ็นนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นหลังจากที่ผ่าตัดก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเป็นผ่าตัดเล็กนั่นเองแผลมีขนาดเล็กกว่า1เซนติเมตรเองครับใช้เวลาในการผ่าตัดก็10นาทีเท่านั้นเองหลังผ่าตัดก็สามารถใช้งานมือด้านนั้นได้ตามปกติครับอาการเจ็บก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองครับอ้าวทีนี้โอ้อยากจะทิ้งท้ายกันอีกอย่างหนึ่งดีกว่าเพื่อป้องกันนะคนที่ไม่เป็นก็ป้องกันได้แล้วป้องกันยังไงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงนั่นเองครับการใช้ข้อมือที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหนักใช้งานซ้ำนั่นเองครับดังนั้นครับการป้องกันก็คือใช้ข้อมืออย่างเหมาะสมนั่นเองไม่ให้มันมากเกินไปนั่นเองครับอย่างแม่บ้านเนี่ยที่ต้องทำงานบ้านใช้ข้อมือเป็นประจำก็ลองปรับวิธีในการใช้งานเพื่อลดการใช้ข้อมือลงนั่นเองครับเลี่ยงพวกการซักผ้าด้วยการบิดผ้าที่มืออะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นส่วนคุณแม่ที่ต้องอุ้มเด็กเป็นประจำครับก็ลองเปลี่ยนท่าทางดูบ้างครับนะลองไปใช้วิธีการใช้ท่อนแขนดูบ้างครับลดภาระข้อมือเนาะการทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเป็นประจำครับก็หาท่าทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดอาการที่เป็นรู้สึกว่าปลอกหุ้มเอ็นอักเสบหรือเอ็นข้อมืออักเสบเนี่ยเวลาจะหยิบจับเข้าของต่างๆเนี่ยมันก็ทรมานนะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองครับถ้าหาทางออกไม่ได้จริงๆนะครับลองทำวิธีในการรักษาเบื้องต้นแล้วยังไม่โอเคพบแพทย์ครับนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้ชีวิตที่ดีครับมีข้อมือเนี่ยใช้ทำงานเพราะมันต้องใช้ทุกวันเนาะเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปนานๆนั่นเองครับรีบตัดไฟแต่ต้นลมครับไปพบแพทย์ครับสำหรับวันนี้สไตล์ดีกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
4: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
5: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอ

0: การคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2569ว่ามีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาทซึ่งทิศทางการส่งออกเริ่มมีการชะลอตัวเนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบประกอบกับการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนกระทรวงพาณิชย์จึงจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026พร้อมจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าในตลาดศักยภาพสำคัญ10แห่งอาทิจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมเจรจาการค้าคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันสินค้าแป้งมันสำปะหลังของไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0จังหวัดอุบลราชธานีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที
2: ่ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน9อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงวาดินชำราบนาเยียนาจลวยม่วง30โขงเจียมเขมราชและอำเภอโพไซและได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงและอำเภอวาดินชำราบความเสียหายเบื้องต้นด้านการเกษตรใน8อำเภอประมาณ 22,400 ไร่ด้านการดำรงชีพ2อำเภอคืออำเภอโขงเจียมและอำเภอเขมราชจำนวน2ตำบล9หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน53ครัวเรือนราษฎรอพยพ53ครัวเรือน119คนในการช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่และอปพร.กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและเคลื่อนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวพบกับดิฉันทิติมาอินกล่ำที่จะมาชวนทุกท่านนะคะออกเดินทางเติมแรงบันดาลใจแล้วก็อัปเดตข่าวสารด้านการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นจนถึงเวลา 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819-891 GHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันเสาร์จะอยู่กับต้อมส่วนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารทางการท่องเที่ยวกันก่อนเลยนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททค่ะเขาก็ได้ประกาศความสำเร็จของโครงการ Village to the World ซีซั่น5นะคะ Sustainable Agenda Queen Legacy ค่ะโครงการที่น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาต่อยอดผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยมีการผนึกความร่วมมือจาก9องค์กรพันธมิตรภาคเอกชนนะคะร่วมดำเนินกิจกรรม ESG in Action ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและชุมชนต้นแบบ9พื้นที่ครอบคลุม8จังหวัดด้วยกันค่ะเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวไทยนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะสะท้อนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของททค่ะที่ก้าวจากการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวไปสู่การสร้าง sustainable tourism โดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนค่ะพร้อมยกระดับ community based tourism นะคะสู่ ESG tourism ค่ะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะคะสังคมและก็เศรษฐกิจชุมชนควบคู่กันไปนั่นเองตลอดการดำเนินโครงการพันธมิตรทั้ง9องค์กรนะคะก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในหลากหลายมิติค่ะนอกจากการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโครงการยังขยายผลสู่สาธารณะผ่านกิจกรรม ESG Info Challenge ค่ะโดยมีอินฟลูเอนเซอร์และ KOL ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ส่งผลให้เกิดผลงานมากกว่า50คอนเทนต์และก็สร้างการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมบนสื่อออนไลน์กว่า10ล้านคนครั้งค่ะช่วยสร้างการรับรู้ถึงบทบาทของการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาชุมชนด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่มีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนรวมถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเราๆค่ะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: คนรักฉันนะสิ
1: ฮะจริงหรือนั่น
0: ได้แล้ว
1: เคยรู้จักกันหรือนี
0: ่นี่และยอดชีวีคนนี้ที่หวังแต่งงาน
1: อ้าวงั้นตัวเธอคู่หมั้นของเธอ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมาเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปชมการฝึกซ้อมขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคประจำปี2569กันค่ะซึ่งกำหนดการฝึกซ้อมขบวนพระยุหายาตราทางชลมารค2569เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยากค่ะใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวกรุงเทพหรือวางแผนออกไปสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ควรพลาดติดตามกำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเลือกจุดชมวิวแล้วก็เตรียมตัวออกไปเก็บภาพความประทับใจพร้อมกับดื่มด่ำกับอีกหนึ่งเสน่ห์ของงานพระราชพิธีค่ะที่งดงามและก็เปี่ยมด้วยความหมายนั่นเองนะคะโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคครั้งนี้จัดขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยกองทัพเรือได้รับมอบหมายให้จัดขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งได้แต่งกาบเหเรือชุดใหม่สำหรับพระราชพิธีครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะพระราชพิธีขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวันที่ประชาชนจะได้เห็นขบวนเรือพระราชพิธีเคลื่อนตัวไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะคะโดยก่อนที่จะถึงวันพระราชพิธีจริงกองทัพเรือก็ได้วางกำหนดการฝึกซ้อมไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างต่อเนื่องค่ะดังนี้เลยนะคะก็แบ่งการฝึกซ้อมค่ะเป็นการซ้อมย่อย10ครั้งนะคะระหว่างเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้ได้แก่วันที่17 20และ27สิงหาคมนะคะจากนั้นวันที่3วันที่8วันที่17และ23กันยายนค่ะและก็วันที่2วันที่8และ15ตุลาคม2569นะคะโดยจัดขบวนเหมือนวันจริงค่ะแต่ยังคงแต่งกายชุดซ้อมปกตินะคะจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งในวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคม2569ซึ่งจะเป็นการซ้อมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบจริงมากที่สุดค่ะทั้งนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกซ้อมฝีพายกองทัพเรือก็ได้ทยอยอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำนะคะระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคมที่ผ่านมาวันละ1ลำรวม4ลำนะคะได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการฝึกซ้อมจริงนั่นเองนะคะสำหรับขบวนพยุหายาตราทางชลมารคครั้งนี้นะคะกองทัพเรือค่ะ ได้คัดเลือกกำลังพลกว่า 2,200 นายร่วมฝึกซ้อมฝีพายและจัดรูปกระบวนเรือทั้งสิ้น52ลำค่ะแบ่งเป็น5ริ้ว3สายนะคะมีความยาวรวมประมาณ 1,280 เมตรค่ะถือเป็นขบวนเรือพระราชพิธีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ไม่บ่อยนักนะคะส่วนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือพระราชพิธีสำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะโดยลำปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่นะคะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6มีความยาว 44.90 เมตรนะคะใช้กำลังพลประจำเรือ71นายและเคยได้รับเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลจากองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อปีพุทธศักราช2535อีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของเรือพระราชพิธีรวมถึงกำหนดการนะคะในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2,569 คุณผู้ฟังสามารถวางแผนนะคะเตรียมตัวไปดูการฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่จะได้ไปท่องเที่ยวด้วยไปชื่นชมในรูปแบบของเรือพระราชพิธีนะคะรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามกันด้วยค่ะอ่ะก็ฝากกันไว้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับต้อมธิติมาอินกรามค่ะและช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราได้แนะนำเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะไปรับชมการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ 2,569 กันนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเราก็ควรจะรู้นะคะมีข้อควรรู้ก่อนที่จะไปดูขบวนเรือพระราชพิธีกันค่ะว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงกันบ้างนะคะซึ่งในช่วงของการซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569มักจะมีคนมารอชมหนาแน่นกว่าการซ้อมย่อยนะคะเพราะว่าใกล้เคียงกับรูปแบบจริงที่สุดหากอยากได้จุดชมวิวดีๆนะคะควรไปถึงพื้นที่แต่เนิ่นๆค่ะแล้วก็แนะนำเลือกจุดชมวิวริมแม่น้ำที่มีร่มเงาหรือทางเดินเลียบแม่น้ำนะคะเพราะว่าต้องยืนรอกลางแจ้งเป็นเวลานานฉะนั้นควรเตรียมร่มหมวกแล้วก็น้ำดื่มไปด้วยนะคะในส่วนของฝั่งวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะมีการจัดระเบียบการจราจรแล้วก็ทางเดินทางเท้าในวันฝึกซ้อมใหญ่แล้วก็วันพระราชพิธีจริงด้วยนะคะฉะนั้นควรเผื่อเวลาเดินทางแล้วก็ติดตามประกาศปิดถนนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยค่ะส่วนผู้ที่ไปรอชมนะคะควรแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการร่วมรับเสด็จแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยและในวันฝึกซ้อมแล้วก็วันพระราชพิธีจริงตั้งแต่เวลา 12:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะก็จะปิดการเดินเรือทุกชนิดในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารวมถึงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยและวัดสุวรรณารามราชวรวิหารกันด้วยนะคะสำหรับเรือด่วนเจ้าพระยาและก็เรือไฟฟ้าฝั่งเหนือค่ะจะให้บริการรับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปส่วนฝั่งใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปนะคะหากมีโอกาสอยู่ในกรุงเทพมหานครในช่วงของการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ 2,569 นี้คุณผู้ฟังลองหาเวลามาชมความงดงามนะคะของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่หาชมได้ไม่บ่อยนักค่ะพร้อมกับร่วมสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเก็บภาพความประทับใจของอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยกันนะคะก็ฝากกันไว้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการอาสาพาเที่ยวหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันธิติมาอินกล่ำและทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับเรื่องราวการท่องเที่ยวข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากทั่วประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆอุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางส

0: รากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปี 2575 หรือในช่วง 6 ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี 2567 นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทเพื่อส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเริ่มจัดเก็บทางอากาศต้นปีหน้าน
2: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้อนุมัติแนวทางและอัตราจัดเก็บเบื้องต้นที่450บาทต่อคนเพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักและนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนอกจากนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อนำรายได้นอกงบประมาณมาช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยแทนการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วยปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้ประชาชนหลายพันคนอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเล็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองเอ็นเดในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ68กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนเร่งอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิขณะเดียวกันมีรายงานอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวยังคงมีแผ่นดินไหวตามหลายครั้งโดยหนึ่งในนั้นมีขนาด 6.1 ขณะที่ทางการอินโดนีเซียตรวจพบคลื่นสึนามิสูงประมาณ 19-30 เซนติเมตรก่อนยกเลิกการเตือนภัยในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
0: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกมาพบกันในวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับพบกับผมครับชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการบรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับรายการของเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอยู่เสมอเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกรับฟังในขณะนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลไปสามารถกลับมาติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook สวทชุมพรครับหรือว่าจะเลือกรับชมแบบไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยสะดวกสบายเข้าถึงง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนครับและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถกดติดตามแฟนเพจของเราสวทชุมพรครับได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชัน Facebook ครับและพิมพ์ค้นหาคำว่าสวทจุดชุมพรเพียงเท่านี้นะครับก็จะเจอกับแฟนเพจของเราเด้งขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยแฟนเพจของเรานะครับพร้อมจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและรายการดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปตลอดนะครับและในส่วนของท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนนะครับก็สามารถเปิดรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพรนะครับจะคอยเป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่างๆก็สามารถทำได้ตลอดรายการเลยนะครับสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 นไปจนถึงเวลา 12:00 นเลยนะครับโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกต่างๆรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเราได้นำเอาข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญมาฝากกันครับในเรื่องของคลิปเสียงครับ DLT ให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขในตอนให้ทางให้ชีวิตครับเปิดไฟตัดหมอกตอนไหนถึงถูกต้องและปลอดภัยใช้ผิดเวลาอาจสร้างอันตรายมากกว่าช่วยครับแรงดันลมยางผิดส่งผลต่อการเบรกและการทรงตัวอย่างไรรถบรรทุกเลี้ยวซ้ายวงเลี้ยวกว้างแค่ไหนทำไมรถเล็กไม่ควรแทรกด้านซ้ายเช็คกระจก3จุดก่อนเปลี่ยนเลนลดความเสี่ยงได้อย่างไรมองให้ครบก่อนขยับลดอุบัติเหตุจากจุดบอดครับและนี่นะครับคือประเด็นที่เราหยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา 12:00 นเลยนะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

0: เฮ้ยอยากขับรถจี้ขนาดแฟนซีเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
3: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้ครับเรามาเริ่มกันที่คลิปเสียง DLT ให้ใจให้ทางให้ความสุขตอนให้ทางให้ชีวิตครับไปรับฟังกันครับ

0: อดทนหน่อยนะแม่อดทนหน่อยนะแม่อดทนหน่อยนะแม่
1: ไม่ไหวแล้ว
0: เดี๋ยวพ่อรีบพาไปโรงพยาบาล
1: ไม่ไหวแล้ว
0: เลยครับแม
2: ่ครับพี่ได้ครับกำลังรีบไปครับผมได้ครับเดี๋ยวรีบไปส่งให้นะครับครับผมครับครับ
0: แม่แป๊บนึงนะใจเย็นๆนะแม่
1: ไม่ไหว
0: แล้วหน่อยนะแม่
1: ไม่ไหวแล้ว
0: หายใจเข้าลึกๆแม่หายใจเข้าลึกๆอดทนหน่อยนะแม่อดทนหน่อยนะ
1: ไม่ไหวแล้ว
0: นิดเดียวนะแม่
3: รู้สึกมากเลยแม่
4: สมัยใจร้อนจริง
1: จะเอามาล้างพี
4: ่ขาก็แคบรถก็ติด
0: ข้างหน้าติดอะไรเนี่ย
4: จะรีบอะไรขนาดนั้นเห็นไหมเนี่ยรถข้างหน้ามันติดเนี่ยแล้วมันไปได้ไหมเนี่ยฮะไปไม่ได้
0: โอ
4: ้
0: โห
4: เ
0: ปิดกันนะแม
1: ่โอ้โหมันเจ็บมากเลยพี่ขาเริ่มวันน
0: ี้ได้พอรีบแล้วพอรีบแล้วพอรีบแล้ว
2: พี่แป๊บนึงครับกำลังรีบไปนะครับตอนนี้รถติดมากเลยครับ
0: ขอทางหน่อยครับพี่ขอทางหน่อยอดทนหน่อยนะแม่
2: เฮ้ยรีบหรอรีบไปมาตั้งแต่เมื่อวานอ่ะ
0: พี่เมียผมจะคลอดแล้วพี
3: ่หัวมีคนจะคลอด
2: พี่มีคนจะคลอดเหรอครับ
5: ก็ถ้าเป็นคนในครอบครัวล่ะ
2: พี่บนรถมีคนท้องเหรอครับ
0: ใช่ครับพี่เมียผมกำลังจะคลอดแล้ว
2: ครับเดี๋ยวผมโบกรถให้ครับ
0: ได้ขอบคุณครับพี
6: ่ในนาทีที่ทุกคนต่างเร่งรีบหลายคนอาจคิดว่าแค่ไม่กี่วินาทีคงไม่สำคัญแต่บางครั้งเพียงแค่เราเปิดทางให้อาจเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นโอกาสของชีวิต
2: โชคดีนะครับพี่ฮัลโหลครับพี่วันนี้ผมส่งของช้านิดนึงนะครับพอดีว่ามีรถคนท้องผมต้องให้ทางเขาไปก่อนครับยังไงวันนี้ผมจะรีบไปนะครับครับผมครับขอโทษด้วยนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุข
7: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับ DLT ให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขในตอนให้ทางให้ชีวิตครับมาต่อกันที่เปิดไฟตัดหมอกตอนไหนถึงถูกต้องและปลอดภัยใช้ผิดเวลาอาจสร้างอันตรายมากกว่าช่วยนะครับไฟตัดหมอกเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์หลายรุ่นโดยออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นและทำให้รถคันอื่นสังเกตเห็นรถของเราได้ดีขึ้นในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวยเช่นมีหมอกหนาฝนตกหนักมีหรือมีควันและมีฝุ่นละอองบดบังเส้นทางครับแต่ปัญหาที่พบอยู่บ่อยครั้งคือผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยยังเข้าใจว่าไฟตัดหมอกเป็นเพียงไฟส่องสว่างอีกชุดหนึ่งจึงเปิดใช้งานพร้อมกับไฟหน้าตามความเคยชินแม้ในสภาพถนนปกติที่ไม่มีหมอกหรือสิ่งบดบังทัศนวิสัยซึ่งนอกจากจะไม่ได้เพิ่มความปลอดภัยอย่างที่เข้าใจแล้วยังอาจรบกวนสายตาผู้ใช้รถคนอื่นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ครับตามข้อกำหนดด้านการใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่ควรเปิดไฟให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทัศนวิสัยโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนดหลักการเกี่ยวกับการใช้แสงสว่างในกรณีที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอจนไม่สามารถมองเห็นรถคนอื่นได้ครับหรือสิ่งกีดขวางในทางได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรขณะที่ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกก็มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโคมไฟตัดหมอกและระบบการทำงานของไฟบนรถเพื่อให้ติดตั้งและใช้งานได้อย่างเหมาะสมแล้วไฟตัดหมอกควรเปิดเมื่อใดหลักการง่ายๆเลยก็คือเปิดเมื่อมีสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างชัดเจนครับและไฟตัดหมอกสามารถช่วยให้มองเห็นแนวถนนหรือช่วยให้รถคนอื่นมองเห็นรถเราได้ดีขึ้นครับตัวอย่างที่พบได้บ่อยก็คือการขับรถในบริเวณที่มีหมอกลงจัดโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาหรือเส้นทางที่มีหมอกหนาการขับรถในช่วงที่ฝนตกหนักจนละอองน้ำบดบังทัศนวิสัยรวมถึงบางสถานการณ์ที่มีควันไฟฝุ่นละอองหรือมลพิษในอากาศหนาแน่นจนส่งผลต่อการมองเห็น ทั้งนี้ครับการใช้ไฟตัดหมอกควรพิจารณาจากสภาพจริงของถนนเป็นสำคัญไม่ใช่เปิดเพียงเพราะเป็นช่วงเวลากลางคืนหรือเพราะต้องการให้รถดูสว่างมากขึ้นโดยข้อมูลเผยแพร่ด้านการใช้รถอย่างปลอดภัยก็แนะนำให้ใช้ไฟตัดหมอกในสถานการณ์ที่มีทัศนวิสัยไม่ดีเช่นฝนตกหนักหมอกหนาหรือควันฝุ่นที่บดบังการมองเห็นครับสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรเข้าใจเลยก็คือไฟตัดหมอกไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้แทนไฟหน้านะครับแต่เป็นไฟที่มีลักษณะการกระจายแสงแตกต่างจากไฟหน้าปกติโดยไฟตัดหมอกด้านหน้ามักติดตั้งอยู่ในตำแหน่งต่ำเพื่อให้แสงสว่างไปในบริเวณใกล้พื้นที่ถนนและช่วยลดปัญหาแสงสะท้อนกลับจากละอองหมอกหรือฝนครับดังนั้นหากสภาพอากาศปกติและถนนมีทัศนวิสัยดีการเปิดไฟตัดหมอกจึงไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันครับแสงจากไฟตัดหมอกอาจรบกวนผู้ใช้ถนนรายอื่นโดยเฉพาะรถที่วิ่งสวนทางหรือรถที่อยู่ด้านหน้าครับหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยเลยก็คือเปิดไฟตัดหมอกไว้ตลอดช่วยให้รถปลอดภัยกว่าแต่ในความเป็นจริงครับความปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนไฟที่เปิดหากขึ้นอยู่กับการใช้ไฟให้ถูกสถานการณ์และไม่สร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นๆครับในทางกลับกันครับหากขับรถในพื้นที่ที่มีหมอกหนาผู้ขับขี่ควรเปิดไฟที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมองเห็นพร้อมกับลดความเร็วและเพิ่มระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเพราะการเปิดไฟเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ถนนปลอดภัยหากผู้ขับขี่ยังใช้ความเร็วเท่าเดิมเมื่อทัศนวิสัยลดลงระยะเวลาที่ผู้ขับขี่ใช้ในการมองเห็นและตอบสนองต่อสิ่งกีดขวางก็ลดลงตามไปด้วยครับกรณีฝนตกหนักก็เช่นเดียวกันผู้ขับขี่ไม่ควรคิดเพียงว่าเปิดไฟตัดหมอกแล้วสามารถขับได้ตามปกติเพราะฝนที่ตกหนักอาจทำให้เกิดทั้งละอองน้ำน้ำขังและพื้นผิวถนนลื่นครับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียการควบคุมรถผู้ขับขี่ควรลดความเร็วเปิดไฟให้เหมาะสมกับสภาพการมองเห็นและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นอีกประเด็นที่ควรระวังเลยนะครับคือไฟตัดหมอกด้านหลังซึ่งมีความสว่างมากและมีหน้าที่สำคัญในการทำให้รถที่ตามมาสามารถมองเห็นรถด้านหน้าได้ในสภาพทัศนวิสัยที่เลวร้ายครับดังนั้นจึงไม่ควรเปิดทิ้งไว้ในสภาพการขับขี่ปกติเพราะแสงสว่างมากอาจรบกวนสายตาของผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหลังโดยเฉพาะเมื่อรถอยู่ในระยะใกล้กันหากพ้นจากบริเวณที่มีหมอกหนาหรือทัศนวิสัยกลับมาเป็นปกติแล้วควรปิดไฟตัดหมอกทันทีครับท้ายที่สุดแล้วครับไฟตัดหมอกเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยไม่ใช่ไฟสำหรับเปิดใช้งานตลอดเวลาผู้ขับขี่จึงควรใช้ตามความจำเป็นและสภาพแวดล้อมจริงหากทัศนวิสัยไม่ดีให้ใช้ไฟอย่างเหมาะสมลดความเร็วเว้นระยะห่างและเพิ่มความระมัดระวังแต่หากถนนกลับมามองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ควรปิดไฟตัดหมอกเพื่อไม่ให้แสงไปรบกวนผู้ร่วมทางการใช้ไฟอย่างถูกต้องจึงไม่เพียงช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ดีขึ้นในสถานการณ์จำเป็นแต่ยังเป็นการเคารพความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นอีกด้วยครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เราหยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ทั้งในเรื่องของคลิปเสียง DLT ให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขในตอนให้ทางให้ชีวิตและเปิดไฟตัดหมอกตอนไหนถึงถูกต้องและปลอดภัยใช้ผิดเวลาอาจสร้างอันตรายมากกว่าช่วยครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับในช่วงนี้ครับมาเริ่มกันที่แรงดันลมยางผิดส่งผลต่อการเบรกและการทรงตัวอย่างไรแรงดันลมยางครับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของรถยนต์เพราะยางคือจุดเดียวครับที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงไม่ว่าจะระบบเบรกหรือระบบควบคุมการทรงตัวของรถจะทันสมัยเพียงใดหากยางมีแรงดันลมที่ไม่เหมาะสมประสิทธิภาพในการถ่ายทอดแรงเบรกและการควบคุมทิศทางก็อาจลดลงได้ครับข้อมูลจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NHTSA ระบุว่าแรงดันลมยางนะครับเป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษายางและแรงดันที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อความปลอดภัยอายุการใช้งานของยางและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงครับลมยางอ่อนเบรกแล้วหยุดช้าลงได้อย่างไรกรณีที่พบได้บ่อยเลยก็คือลมยางอ่อนกว่าค่าที่ผู้ผลิตกำหนดเมื่อยางมีแรงดันลมต่ำรูปร่างของหน้ายางและบริเวณที่สัมผัสกับพื้นถนนจะเปลี่ยนไปทำให้ยางเสียรูปมากขึ้นขณะรถเคลื่อนที่ครับและส่งผลต่อความสามารถในการถ่ายทอดแรงจากระบบเบรกลงสู่พื้นถนนงานศึกษาของ NHTSA ระบุว่าแรงดันลมยางที่ต่ำเกินไปสามารถลดความสามารถของยางในการถ่ายทอดแรงเบรกไปยังพื้นถนนและการรักษาแรงดันให้เหมาะสมมีประโยชน์ต่อระยะหยุดและการควบคุมรถขณะเข้าโค้งหรือเปลี่ยนช่องทางครับผู้ได้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือผู้ขับขี่เหยียบเบรกระบบเบรกจะทำหน้าที่สร้างแรงต้านการหมุนของล้อแต่การหยุดรถไม่ได้ขึ้นอยู่กับเบรกเพียงอย่างเดียวเพราะแรงดังกล่าวถูกถ่ายทอดผ่านไปยังพื้นที่ถนนหากยางไม่สามารถสร้างแรงยึดเกาะกับพื้นถนนได้อย่างเหมาะสมครับรถก็อาจจะใช้ระยะทางมากขึ้นกว่าจะหยุดสนิทดังนั้นหากรถคันหนึ่งต้องเบรกกระทันหันเพื่อหลบสิ่งกีดขวางระยะทางที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอาจมีความหมายอย่างมากเลยนะครับเพราะอาจเป็นระยะห่างระหว่างการหยุดรถได้ทันกับการชนท้ายรถคันหน้าหรือระหว่างการหลบสิ่งกีดขวางได้ทันกับการเกิดอุบัติเหตุลมยางอ่อนยังส่งผลต่อการทรงตัวปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนเหยียบเบรกเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลต่อการควบคุมพวงมาลัยและการทรงตัวของรถโดยเฉพาะขณะเข้าโค้งเปลี่ยนช่องทางหรือหักหลบสิ่งกีดขวางกระทันหันเนื่องจากเมื่อแรงดันลมไม่เหมาะสมครับการตอบสนองของยางต่อการหมุนพวงมาลัยจะเปลี่ยนไปรถอาจมีการตอบสนองช้าหรือไม่มั่นคงเท่าที่ควรยิ่งถ้าแรงดันลมยางของแต่ละล้อแตกต่างกันมากรถอาจมีอาการดึงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือมีการตอบสนองของพวงมาลัยที่ไม่สมดุลครับซึ่งผู้ขับขี่อาจรู้สึกได้จากพวงมาลัยที่ต้องคอยแก้ทิศทางอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้หากพบอาการผิดปกติไม่ควรสรุปทันทีว่าเกิดจากแรงดันลมยางเพียงอย่างเดียวเพราะอาจเกี่ยวข้องกับสูตรล้อการสึกของยางช่วงล่างหรือชิ้นส่วนอื่นของรถด้วยนะครับแล้วถ้าลมยางแข็งเกินไปจะปลอดภัยหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะครับการเติมลมยางมากเกินกว่าค่าที่ผู้ผลิตกำหนดไม่ใช่วิธีที่เพิ่มความปลอดภัยเพราะแรงดันลมที่สูงเกินไปสามารถเปลี่ยนลักษณะการสัมผัสระหว่างยางกับพื้นถนนและอาจทำให้รถมีการตอบสนองที่แข็งและไวขึ้นจนผู้ขับขี่ต้องควบคุมให้เหมาะสมโดยเฉพาะบนพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบครับและสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การเติมลมให้มากที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดแต่คือเติมให้ตรงกับค่าที่ผู้ผลิตกำหนดนะครับโดยสามารถตรวจสอบได้จากสติ๊กเกอร์บริเวณเสาประตูหรือกรอบประตูฝั่งคนขับหรือจากคู่มือประจำรถ NHTSA ครับย้ำว่าค่าที่ควรใช้คือค่าที่ผู้ผลิตรถกำหนดไม่ใช่ตัวเลขแรงดันสูงสุดที่ระบุอยู่บนแก้มยางเพราะตัวเลขบนแก้มยางไม่ได้หมายความว่าเป็นแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของรถคันนั้นครับ ถนนเปียกยิ่งต้องระวังเมื่อถนนเปียกความสำคัญของแรงดันลมยางยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะการยึดเกาะระหว่างยางกับพื้นถนนลดลงอยู่แล้วหากยางมีแรงดันไม่เหมาะสมประสิทธิภาพในการเบรกและการควบคุมรถอาจลดลงไปอีกครับอย่ารอให้ไฟ TPMS เตือนรถยนต์รุ่นใหม่จำนวนมากครับมีระบบ TPMS หรือระบบตรวจวัดแรงดันลมยางซึ่งจะเตือนผู้ขับขี่เมื่อแรงดันลมยางลดลงถึงระดับที่ระบบกำหนดแต่ผู้ขับขี่ไม่ควรรอให้ไฟเตือนขึ้นแล้วจึงค่อยตรวจยางนะครับเพราะ NHTSA ระบุว่า TPMS ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนการตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นประจำและระบบจะแจ้งเตือนเมื่อแรงดันลมยางถึงระดับที่มีนัยสำคัญแล้วการตรวจสอบที่ถูกต้องควรใช้เครื่องวัดแรงดันลมยางและควรตรวจตอนยางยังเย็นโดย NHTSA ครับแนะนำให้ตรวจอย่างน้อยเดือนละครั้งรวมถึงก่อนการเดินทางไกลโดยยางที่ถือว่าเย็นคือรถที่ไม่ได้ถูกขับมาอย่างน้อยประมาณ3ชั่วโมงเพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากการขับรถจะทำให้แรงดันภายในยางสูงขึ้นและทำให้ค่าที่วัดได้แตกต่างจากแรงดันขณะยางเย็นครับดังนั้นหลักการสำคัญที่ผู้ใช้รถควรจำเลยก็คือลมยางถูกคาบเบรกมั่นใจควบคุมรถได้ดีไม่ควรเติมลมตามความรู้สึกไม่ควรใช้ค่าที่เขียนบนแก้มยางเป็นค่ามาตรฐานของรถและไม่ควรปล่อยให้ยางอ่อนจนรอให้ไฟ TPMS เตือนท้ายที่สุดนะครับผู้ขับขี่ควรตระหนักว่าการเบรกที่ปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบเบรกเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของยางในการยึดเกาะและถ่ายทอดแรงไปยังพื้นถนนด้วยหากแรงดันลมยางผิดรถอาจตอบสนองต่อพวงมาลัยและการเบรกแตกต่างจากผู้ที่ขับขี่คุ้นเคยโดยเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินดังนั้นครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งโดยเฉพาะการเดินทางไกลควรสละเวลาเพียงไม่กี่นาทีตรวจลมยางทั้ง4ล้อให้เหมาะสมเพราะการดูแลยางตั้งแต่ก่อนออกเดินทางอาจช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดบนท้องถนนได้ครับและต่อมาครับรถบรรทุกเลี้ยวซ้ายวงเลี้ยวกว้างแค่ไหนทำไมรถเล็กไม่ควรแทรกด้านซ้ายครับการเลี้ยวซ้ายของรถยนต์ทั่วไปอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่การเลี้ยว1ครั้งอาจกินพื้นที่บนถนนมากกว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนคนอื่นคาดคิดนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกที่มีตัวรถยาวหรือเป็นรถพ่วงซึ่งมีข้อจำกัดด้านการควบคุมและต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยวมากกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลอย่างชัดเจนครับนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังเมื่ออยู่บริเวณด้านข้างของรถบรรทุกโดยเฉพาะด้านซ้ายในช่วงรถกำลังเลี้ยวครับสิ่งที่หลายคนไม่ทราบเลยนะครับรถบรรทุกไม่ได้สามารถเลี้ยวซ้ายโดยให้ล้อทุกล้อเดินตามแนวทางเดียวกันกับตัวรถได้เมื่อรถขนาดใหญ่เริ่มเลี้ยวล้อหลังจะไม่เดินตามรอยล้อหน้าพอดีแต่จะตัดเข้าด้านในของแนวโค้งมากกว่าปรากฏการณ์นี้ครับเรียกว่า off tracking หรือการที่ล้อหลังวิ่งเข้าด้านในกว่าล้อหน้ายิ่งรถมีความยาวมากโดยเฉพาะรถบรรทุกที่ลากจูงรถพ่วงความแตกต่างของแนวทางการเคลื่อนที่ก็ยิ่งมีความสำคัญผู้ขับขี่รถเล็กที่เห็นว่ารถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวและกำลังเริ่มหมุนพวงมาลัยจึงไม่ควรประเมินจากตำแหน่งของหัวรถเพียงอย่างเดียวเพราะส่วนท้ายและล้อหลังของรถอาจเคลื่อนที่เข้าหาพื้นที่ด้านในของวงเลี้ยวได้ครับในทางกลับกันรถบรรทุกบางประเภทอาจจำเป็นจะต้องตีวงออกทางขวาก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเพื่อให้ส่วนท้ายและล้อหลังสามารถผ่านทางแยกได้อย่างปลอดภัยการเห็นรถบรรทุกขยับออกทางขวาจึงไม่ได้หมายความว่ารถกำลังเลี้ยวไปทางขวาเสมอไปนะครับแต่ผู้ขับขี่รถคนอื่นต้องอ่านสถานการณ์ร่วมกับไฟเลี้ยวตำแหน่งรถและทิศทางของทางแยกเพื่อไม่ให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่รถบรรทุกกำลังจะกวาดผ่านกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ใช้รถให้หลีกเลี่ยงการขับรถเข้าใกล้จุดบอดของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่โดยเฉพาะบริเวณด้านซ้ายซึ่งเป็นพื้นที่ผู้ขับรถบรรทุกมีทัศนวิสัยจำกัดและสังเกตเห็นรถคันอื่นได้ยากครับหากรถบรรทุกกำลังจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางการเข้าไปอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากคำถามสำคัญเลยนะครับคือรถบรรทุกเลี้ยวซ้ายต้องใช้วงเลี้ยวกว้างแค่ไหนคำตอบคือไม่มีตัวเลขเดียวที่ใช้กับรถบรรทุกทุกคันครับเพราะขนาดวงเลี้ยวขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความยาวของรถฐานล้อจำนวนเพลาตำแหน่งเพลาท้ายลักษณะของรถบรรทุกรวมถึงเป็นรถเดี่ยวรถกึ่งพ่วงหรือรถพ่วงนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนและรูปแบบทางแยกด้วยดังนั้นการกำหนดตัวเลขตายตัวว่ารถบรรทุกต้องใช้พื้นที่เท่านี้ในการเลี้ยวจึงไม่สามารถใช้แทนรถทุกประเภทได้นะครับส ิ่งที่ผู้ใช้รถควรจำจึงไม่ใช่ตัวเลขของวงเลี้ยวแต่คืออย่าเข้าไปอยู่ในพื้นที่ด้านในของวงเลี้ยวเมื่อรถบรรทุกกำลังเลี้ยวครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มักสามารถเคลื่อนตัวผ่านช่องว่างเล็กๆได้ง่ายการเห็นพื้นที่ว่างด้านซ้ายของรถบรรทุกไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ดังกล่าวปลอดภัยเพราะเมื่อรถเริ่มเลี้ยวพื้นที่ว่างนั้นอาจกลายเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของล้อหลังหรือส่วนท้ายของรถได้ครับกรมการขนส่งทางบกแบ่งจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ออกเป็น4บริเวณได้แก่ด้านหน้าด้านขวาด้านหลังและด้านซ้ายโดยเฉพาะด้านซ้ายถือเป็นพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยแคบที่สุดนะครับผู้ขับรถบรรทุกสังเกตเห็นรถคันอื่นได้ยากจึงแนะนำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่จุดบอดของรถบรรทุกในทุกกรณีครับอีกเรื่องเลยที่ต้องระวังหัวรถไปทางหนึ่งแต่ท้ายรถอาจเคลื่อนที่ไปอีกทางหนึ่งโดยเฉพาะในรถที่มีความยาวมากๆผู้ที่ขับรถเล็กไม่ควรใช้ตำแหน่งของหัวรถเป็นตัวตัดสินว่าพื้นที่ใดปลอดภัยนะครับเพราะขณะรถกำลังเลี้ยวส่วนท้ายและล้อหลังอาจเคลื่อนเข้าด้านในของโค้งขณะที่ตัวรถบางส่วนอาจกวาดออกด้านนอกการพยายามสอดตัวเข้าไปในช่องว่างระหว่างรถบรรทุกกับขอบทางจึงเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นครับหลักง่ายๆสำหรับผู้ใช้รถเมื่อพบรถบรรทุกกำลังจะเลี้ยวซ้ายเลยก็คือเห็นรถใหญ่เปิดไฟเลี้ยวให้ชะลอเว้นระยะและอย่าแทรกด้านซ้ายหากอยู่ด้านข้างรถบรรทุกอยู่แล้วควรชะลอและเพิ่มระยะห่างแทนการเร่งเครื่องเพื่อผ่านไปก่อนเพราะรถบรรทุกอาจต้องใช้พื้นที่มากกว่าที่เราคิดและเมื่อรถเริ่มเลี้ยวพื้นที่ด้านข้างอาจกลายเป็นพื้นที่อันตรายภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีครับท้ายที่สุดครับความปลอดภัยระหว่างรถเล็กกับรถบรรทุกไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีสิทธิ์ไปก่อนเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการมองเห็นกันและกันการเว้นระยะห่างและการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของรถขนาดใหญ่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงในจุดบอดโดยเฉพาะด้านซ้ายของรถบรรทุกส่วนผู้ขับรถบรรทุกควรตรวจสอบรอบคันก่อนเลี้ยวใช้สัญญาณไฟให้ชัดเจนและควบคุมรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เราได้หยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับทั้งในเรื่องของแรงดันลมยางผิดส่งผลต่อการเบรกและการทรงตัวอย่างไรและรถบรรทุกเลี้ยวซ้ายวงเลี้ยวกว้างแค่ไหนทำไมรถเล็กไม่ควรแทรกด้านซ้ายครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
5: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงนี้ครับเราได้หยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเรื่องของเช็คกระจก3จุดก่อนเปลี่ยนเลนลดความเสี่ยงได้อย่างไรมองให้ครบก่อนขยับลดอุบัติเหตุจากจุดบ่อยครับการเปลี่ยนช่องทางจราจรเป็นพฤติกรรมที่ผู้ขับขี่ทำเป็นประจำแทบทุกครั้งที่เดินทางแต่เป็นช่วงเวลาที่รถมีโอกาสเกิดการเฉียวชนด้านข้างหรือชนกับรถที่อยู่ในช่องทางข้างเคียงได้ง่ายครับโดยเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่เปลี่ยนเลนโดยไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่รอบรถให้ครบถ้วนก่อนปัญหาสำคัญเลยก็คือจุดบอดหรือ blind spot ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นรถคันอื่นได้จากกระจกมองหลังและกระจกมองข้างตามปกติทำให้บางครั้งผู้ขับขี่เข้าใจว่าเลนข้างๆว่างทั้งที่จริงมีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อีกคันกำลังวิ่งอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็นครับกรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับเรื่องจุดบอดของรถโดยเฉพาะรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ที่ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนและเตือนผู้ใช้รถให้หลีกเลี่ยงการขับเข้าไปอยู่ในบริเวณจุดบอดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยจุดบอดอาจอยู่บริเวณด้านหน้าด้านขวาด้านหลังและด้านซ้ายของรถขณะที่ด้านซ้ายของรถบรรทุกถือเป็นพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยจำกัดมากเป็นพิเศษครับสำหรับรถยนต์ทั่วไปแม้จะมีขนาดเล็กกว่ารถบรรทุกแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่กระจกไม่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ทั้งหมดดังนั้นครับก่อนเปลี่ยนเลนผู้ขับขี่จึงควรใช้หลักง่ายๆเลยก็คือเช็ค3จุดง่ายก่อนเปลี่ยนช่องทางเพื่อให้แน่ใจครับว่าพื้นที่ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างของรถปลอดภัยเพียงพอที่จะขยับรถเข้าไปในช่องทางใหม่ครับจุดแรกเลยก็คือกระจกมองหลังผู้ขับขี่ควรตรวจสอบว่ามีรถกำลังตามหลังมาในระยะใกล้หรือไม่และประเมินความเร็วของรถที่กำลังเข้ามาจากด้านหลังเพราะรถที่อยู่ด้านหลังอาจมีความเร็วสูงกว่ารถของเราอย่างมากแม้ขณะมองกระจกครั้งแรกจะดูเหมือนอยู่ห่างแต่หากรถคันดังกล่าวกำลังเร่งเข้ามาการเปลี่ยนเลนทันทีอาจทำให้รถ2คันเข้าใกล้กันอย่างรวดเร็วการมองกระจกจึงไม่ควรดูเพียงว่ามีรถหรือไม่มีรถแต่ต้องดูด้วยว่ารถคันนั้นกำลังเคลื่อนที่อย่างไรในจุดที่2เลยนะครับคือกระจกมองข้างทั้งด้านซ้ายด้านขวาตามทิศทางที่จะเปลี่ยนเลนผู้ขับขี่ควรตรวจสอบว่าช่องทางด้านข้างมีรถอยู่หรือไม่โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กและสามารถอยู่ในพื้นที่ที่มองไม่เห็นเมื่อรถจักรยานยนต์กำลังวิ่งอยู่บริเวณด้านข้างหรือเยื้องไปทางด้านหลังของรถอาจเกิดช่วงเวลาที่รถคันนั้นหายไปจากกระจกมองหลังแต่ยังไม่ปรากฏชัดในกระจกมองข้างหรืออยู่ใกล้กับบริเวณที่กระจกไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดครับในจุดที่3เลยก็คือจุดบอดด้านข้างของรถซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้ามแม้จะตรวจสอบกระจกทั้ง2แบบแล้วก็ตามเพราะกระจกไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่รอบตัวรถทั้งหมดNHTSA ครับระบุระบบเตือนจุดบอดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยตรวจจับรถที่อยู่ในช่องทางข้างเคียงซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงตำแหน่งผู้ขับขี่และระบบดังกล่าวมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่กำลังเตรียมเปลี่ยนช่องทางการตรวจจุดบอดจึงควรทำด้วยการเหลือบมองบริเวณด้านข้างอย่างรวดเร็วในทิศทางที่จะเปลี่ยนเลนเพื่อยืนยันว่ามีรถอยู่หรือไม่แต่ต้องทำโดยไม่ละสายตาจากด้านหน้าเป็นเวลานานๆเพราะการหันศีรษะไปตรวจจุดบอดนานเกินไปอาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่เห็นสถานการณ์ด้านหน้ารถดังนั้นครับหลักสำคัญคือมองเร็วมองให้ครบแล้วกลับมามองทางไม่ใช่การหันไปมองด้านข้างเป็นเวลานาน เมื่อรวมทั้ง3ขั้นตอนเข้าด้วยกันผู้ขับขี่สามารถจำง่ายๆว่าหลังข้างจุดบอดโดยเริ่มจากมองกระจกหลังตรวจสอบกระจกมองข้างและยืนยันพื้นที่จุดบอดก่อนเปิดไฟเลี้ยวและขยับรถเข้าสู่ช่องทางใหม่ครับอย่างไรก็ตามการเปิดไฟเลี้ยวควรทำก่อนเปลี่ยนเลนเพื่อให้ผู้ใช้รถคนอื่นรับรู้ความตั้งใจแต่ไฟเลี้ยวไม่ได้แปลว่าได้สิทธิ์เปลี่ยนเลนทันทีผู้ขับขี่ยังคงต้องตรวจสอบความปลอดภัยและรอจังหวะที่เหมาะสมก่อนเคลื่อนรถครับสิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษคือรถจักรยานยนต์ที่กำลังแซงหรือกำลังเคลื่อนที่ผ่านด้านข้างเนื่องจากรถจักรยานยนต์มีขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณด้านข้างของรถยนต์ได้โดยที่ผู้ขับขี่อาจมองเห็นได้ยากโดยเฉพาะบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นหากผู้ขับขี่รถยนต์เปิดไฟเลี้ยวและเปลี่ยนช่องทางทันทีโดยไม่ตรวจสอบจุดบอดอาจตัดหน้ารถจักรยานยนต์และทำให้เกิดการชนด้านข้างได้สถานการณ์ที่อันตรายอีกหนึ่งเลยก็คือการเปลี่ยนเลนต่อเนื่องหลายช่องทางเช่นผู้ขับขี่ต้องการข้ามจากช่องทางซ้ายไปยังช่องทางขวาหลายช่องทางในครั้งเดียวพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ต้องประเมินรถที่อยู่ในแต่ละช่องทางมากขึ้นการขยับรถผ่านหลายเลนโดยไม่ตรวจสอบพื้นที่แต่ละช่องทางอย่างละเอียดจึงเพิ่มความเสี่ยงโดยเฉพาะเมื่อมีรถที่กำลังใช้ความเร็วสูงอยู่ในช่องทางปลายทางผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนเลนทีละช่องทางและให้เวลากับรถคันอื่นรับรู้ถึงการเปลี่ยนทิศทางครับหากพบว่ามีรถอยู่ในช่องทางที่จะเข้าควรชะลอหรือรอจังหวะไม่ควรเร่งเครื่องเพื่อแซงเข้าไปในช่องว่างที่มีขนาดจำกัดเพราะระยะห่างที่ดูเหมือนเพียงพอจากกระจกอาจไม่เพียงพอจริงเมื่อคำนึงถึงความเร็วของรถทั้ง2คันครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เราหยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในวันนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือแม้แต่ผู้ใช้ทางเท้าทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยได้เริ่มต้นจากตัวเราเองโดยการมีวินัยเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทในทุกเส้นทางครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์ในช่างไฟฟ้าที่คอยควบคุมเสียงนะครับและผมครับชัยพัฒน์มณีชัยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางสวัสดีครับ
4: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้ทางการอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่เตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากได้รับชัยชนะในสงครามอิหร่านมหาวิทยาลัยธนบุรีชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานี2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30 วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบเหตุข่มขู่ก่อความรุนแรงเลียนแบบในหลายพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษคณะรัฐมนตรีจึงมีมติยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั้ง4 กลุ่มทั่วประเทศทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษา

0: ข้อความข่มขู่โดยเด็ดขาดพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพิเศษ13วันหลังเกิดเหตุรุนแรงระดับชาติและการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายระยะยาวเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้ครอบคลุมภัยคุกคามผ่านช่องทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปประเทศไทยได้รับแจ้งว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนหน้าก
1: ระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS โดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ที่ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เห็นชอบเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดระหว่างกันและไทยขอรับการสนับสนุนเพื่อผลักดันเจรจา FTA ไทยยูเรเซียให้สำเร็จ
2: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกภายหลังการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการพบกันของผู้นำของไทยและรัสเซียในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายรัสเซียเร่งการเริ่มต้นการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUSTA เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งไทยพอใจกับผลการหารือในวันนี้และจะตั้งตารอการประชุม JC ครั้งถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้านนายอเล็กเซย์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าพลังงานปุ๋ยและสินค้าเกษตรรวมถึงร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนอกจากนี้รัสเซียพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ประจำปี2026ที่เมืองวลาดิวอสต็อกและขอเชิญไทยเข้าร่วมการประชุม Saint Petersburg International Economic Forum ซึ่งจะครบรอบครั้งที่30ในปีหน้าปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติม
3: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือ

0: เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ครอบคลุมการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันพร้อมย้ำว่าข้อมูลการลงทุนเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของภาคเอกชนไทยเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศไม่ใช่เงินไขที่นำไปแลกเปลี่ยนกับการได้รับข้อยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับแผนลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นแผนการลงทุนในอนาคตของภาคเอกชนไม่ใช่เงินลงทุนใหม่ของรัฐบาลหรือเม็ดเงินที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,003 ล้านบาทแต่การส่งออกจะชะลอตัวลงจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบและการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนอย่างข้าวโพดในตลาดโลกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026ขึ้นและมีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อมันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมเปิดประตูสู่โอกาสการค้าเพื่อเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและคู่ค้าจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและมุมมองด้านการตลาดช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยมีผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดีอาระเบียตุรกีและฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเข้าร่วมและมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจำนวน60คู่ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2,600 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังมีแผนต่อยอดแผนส่งเสริมตลาดเชิงรุกในตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งการเจรจากับผู้นำเข้าณเมืองฟุกุโอกะและกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการจับคู่ธุรกิจณนครฉงชิ่งประเทศจีนการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเยอรมนีการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0ตลอดจนการผลักดันการใช้มันสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลาง สู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานความช่วยเหลือคนดีของแผ่นดิน
6: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยตลอดไม่เฉพาะข่าวการเมืองเศรษฐกิจหรือการต่างประเทศหากยังรวมไปถึงข่าวเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในสังคมและสภาพการดำรงชีวิตของคนไทยบ่อยครั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนพระราชหฤทัยเช่นข่าวเด็กถูกทอดทิ้งการถูกทารุณกรรมหรือผู้ที่ประสบข้อกรรมเดือดร้อนจากการช่วยเหลือผู้อื่นจะทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการให้กำลังใจคนดีและส่งช่วยเหลือจนกว่าจะมีกำลังพอที่จะดำเนินชีวิตได้เองแม้ต้องใช้เงินจำนวนมากคริสโตเฟอร์เบนจกุลดารานักแสดงอนาคตไกลวัย20ปีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลังถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนเส้นทางหัวหินกรุงเทพเมื่อปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วรับสั่งให้เชิญพระราชสวนีพร้อมกับของพระราชทานเยี่ยมไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและแจ้งแก่ครอบครัวของคริสโตเฟอร์ว่าทรงซาบซึ้งและชื่นชมพ่อแม่ของคริสที่อบรมลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้อย่างดีทรงรับคริสไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมรับสั่งว่าทรงสวดมนต์ให้คริสฟื้นกลับคืนเหมือนเดิมเพราะคนดีของแผ่นดินต้องมีอยู่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเบญจกุลอย่างหาที่สุดมิได้4ปีต่อมาคริสโตเฟอร์เบญจกุลสามารถนั่งรถเข็นและใช้ไม้เท้าพยุงกายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีรับสั่งพระราชทานกำลังใจว่าคราวหน้าคงไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วทุกวันนี้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังคงได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐและยังมีโรงพยาบาลหน่วยงานทางสาธารณสุขของภาคเอกชนบางแห่งร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ขาดโอกาสเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิตรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
8: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางวิภาอารมณ์อายุ62ปีกล่าวว่าเดินทางมาเป็นครั้งที่2เพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยช่วยสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชนและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติอย่างครบวงจร
9: ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะลูกทั้งสองพระองค์ค่ะตามโครงการท่านอยู่ตลอดอ่ะโครงการของท่านผ้าไหมไทยของตาพันปีหลวงขององค์พาเพื่อนพึ่งพาลูกชอบมากไปทุกงานถ้าไม่ติดงานป้าก็อยากมาหลายครั้งนะ
8: ขณะที่นางสาวเขียนจิราวิทยารัตน์อายุ49ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีพร้อมครอบครัวเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆมาโดยตลอดทั้งการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
10: มากราบทั้งสองพระองค์เลยค่ะคือของพระพันปีคือทุกคนก็รักพระองค์เป็นแม่ก็คืออยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนพระองค์พักพระองค์น่ารักเด็กที่อยู่เป็นลูกของนักโทษที่พระองค์ช่วยคือบ้านพี่รักพระองค์ก็เลยพาพ่อกับแม่มาเป็นโอกาสที่จะเข้ามากราบครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ปุริมปราสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เพื่อสร้างโอกาสอาชีพและสวัสดิการอย่างครบวงจร
11: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมจัดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ที่พาราไดซ์เพสชั้น2ถนนศรีนครินทร์เขตประเวศกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือแรงงานอิสระซึ่งมีทั่วประเทศกว่า20ล้านคนและในกรุงเทพมหานครกว่า 1.5 ล้านคนให้เข้าถึงงานรายได้สวัสดิการและการพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงทั้งนี้ภายในงานมีบริการจากหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงานและประกันสังคมพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงกิจกรรมสำหรับไรเดอร์จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าขายออนไลน์พร้อมแพลตฟอร์ม Indie Register สำหรับจับคู่งานระหว่างนายจ้างกับแรงงานอิสระนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสอบและสมัครประกันสังคมมาตรา39และ40ขอคำปรึกษาด้านสิทธิรวมถึงรับบริการตรวจสุขภาพคัดกรองสายตาและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีขณะที่ผู้ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพสามารถขอคำปรึกษาแหล่งเงินสินเชื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได
12: ้ไฮไลท์ของงานสำหรับผู้ประกันตนมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาเรานำแพทย์มาในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให
11: ้สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Codeหรือลงทะเบียนหน้างานได้ฟรีโดยกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คนจึงขอเชิญชวนแรงงานอิสระผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเพื่อรับบริการด้านแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลเสริมความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: ชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.เป็นหนึ่งในกลไกความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มาช่วยให้ชุมชนสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นอาสาสมัครประจำถิ่นที่มีความเข้าใจบริบททางสังคมศาสนาและประเพณีในพื้นที่โดยเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานที่สำคัญในพื้นที่แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสจึงปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเล่าว่าปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีชุดคุ้มครองตำบลทั้งหมด51ชุดแต่ละชุดมีกำลังพลรวม33นายครอบคลุม13อำเภอโดยมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลและได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเชิงรุกมอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการเพื่อให้สามารถสั่งการและประสานงานร่วมกับทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
14: ให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวอำเภอตัดขาดไปเลยแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ให้ไปปฏิบัติโดยมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อส.ปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารตำรวจในพื้นที่เพื่อความบำรุงบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด
13: สำหรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนายรุษฎีปูริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าได้มอบหมายภารกิจให้ปลัดอำเภอเข้าประจำการณฐานปฏิบัติการแบบเต็มเวลาซึ่งในระยะแรกจะเน้นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทางกายภาพของฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงปลอดภัยสอดรับกับตัวชี้วัดด้านความมั่นคงควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในการปรับปรุงฐานปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่
15: ช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเดินอำเภอประจำชกต.ก็ไปดูแลสภาพความพร้อมของชุดชกต.แต่ละพื้นที่ทั้งด้านกายภาพแล้วก็ฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งปกติแล้วมันก็มีตัวชี้วัดทางเกี่ยวกับมั่นคงเนี่ยมาประเมินชุดชกต.ในช่วงนี้เนี่ยปลัดชกต.ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานปฏิบัติการชกต.โดยการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยดำเนินในปรับปรุงฐานแล้วก็การทำงานมวลชนในพื้นที่ครับ
13: การปรับแผนการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแต่ยังเป็นการวางระบบการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี
16: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโครงการชลประทานอุบลราชธานีนายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอวารินชำราบโดยที่วัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องและเทศบาลเมืองวารินชำราบเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ชุมชนเบญจมมหาราช1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบไฮโดรลิกจำนวน4เครื่องขณะที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้พร้อมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ที่จังหวัดอำนาจเจริญระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุด
17: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอชานุมานพบว่าระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ริมแม่น้ำโขงตำบลชานุมานและตำบลโคกสารส่งผลให้ต้นข้าวและพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานอปท.ในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดเวทีสรุปและทบทวนแนวทางป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองเพื่อรับมือฤดูฝนนี้
18: ที่ห้องประชุมมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปทบทวนแนวทางการจัดการน้ำท่วมเขตเมืองแม่สอดในฤดูฝน2569การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ตามโครงการเสริมประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในลุ่มน้ำขนาดเล็กด้วยการสื่อสารความเสี่ยงและแผนบูรณาการเชิงรุกทั้งนี้การประชุมมุ่งเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเสี่ยงภัยพิบัติตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในระดับชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนากลไกการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะให้ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากสหรัฐเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในการทำสงครามกับอิหร่านโดยนายการิบาบาดีระบุว่าช่องแคบแห่งนี้ไม่สามารถถูกยึดครองได้ด้วยคำขู่และการกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปตราบใดที่สหรัฐยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเร็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนอกจากนี้อาคารหลายแห่งยังได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่อง BNPB ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานกำลังใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในอินโดนีเซียรับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลบหนีออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัย สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารแสดงความยินดีกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้รับเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายแพ้ภายในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัฐบาลรัสเซียและเกาหลีเหนือกำลังร่วมมือกันในทุกด้านรวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้นำรัสเซียยังให้คำมั่นว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือจะยังคงร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศด้านนายคิมจองอึนกล่าวว่ามรดกแห่งความผูกพันและมิตรภาพจากการร่วมรบระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาเลื่อนการอนุมัติแต่งตั้งนายดาเนียลเปเรสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำบราซิลคนใหม่อย่างเป็นทางการจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลในเดือนตุลาคมนี้จะเสร็จสิ้นพร้อมกันนี้ผู้นำบราซิลยังอ้างว่ารัฐบาลสหรัฐเร่งรัดให้เขาดำเนินการรับรองเจ้าหน้าที่ทางการทูตรายนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างบราซิลกับสหรัฐที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลบราซิลกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามแทรกแซงกิจการภายในประเทศและให้การสนับสนุนนายฟลาวิโอโบโซนารูโบโซนารูวุฒิสมาชิกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูลาดาซินวาและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีผลปรากฏว่าเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรีที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานีไป2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ได้สำเร็จขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฉือนชนะวิทยาลัยพิชยบัณฑิต1-0คว้าอันดับ3ไปครองศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ8ทีมสุดท้ายนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่เล่นได้อย่างสูสีก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป2-3เซต25-15 24-26 27-29 25-22และ75ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะรอพบกับทีมผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1รายการ Thailand Ranking สนามที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะซิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์รอบรองชนะเลิศแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่งแจ้งออกคิวได้อย่างคมกริบและเด็ดขาดเอาชนะขวัญชลบุรีมงคลจูยิ้มไปได้อย่างขาดลอย4-1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับซียาวอสโมซายานีนักสอยคิวฝีมือดีจากอิหร่านที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4-2เฟรมสมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
21: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป โค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การติดทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากนี้ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะด้วยซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กมีความคุ้นชินกับแรงกดดัน
0: ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการยิงลูกโทษในขณะที่เสมอกันก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ฝึกเรื่องของการยิงลูกโทษและจุดเตะโทษไปด้วยฝึกเด็กตั้งแต่ณวันนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสที่เขาก้าวขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นในการยิงลูกโทษจุดโทษมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอสภาพที่กดดันจริงๆในการแข่งขัน
21: สำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นักชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาใหมีความรัดกุม
2: คือโดยปกติแล้วปืนที่ใช้ในสนามซ้อมมันก็ต้องเป็นลูกซ้อมเพราะงั้นก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดว่าการใช้ลูกปืนสนามปืนใช้อย่างถูกต้องไหมส่วนเรื่องการที่จะต้องนำปืนไปฝึกซ้อมหรือนำปืนไปแข่งขันก็จำเป็นจะต้องมีการอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ
20: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกโดยมีพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ได้เดินทางมาส่งและให้กำลังใจเหล่านักแบดมินตันที่คว้าสิทธิ์ตีตัวเข้ารอบการแข่งขันรวม19คนพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาแบดมินตันที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันกับที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในเดือนกันยายนการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการลงทดสอบฝีมือทางสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งความหวังว่าทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายหลักคือการให้ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดเนื่องจากต้องพบกับนักกีฬาที่มีอันดับโลกสูงจึงกำชับให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจและห้ามประมาทคู่แข่งเด็ดขาดด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2023กล่าวว่าตอนนี้โดยรวมสภาพร่างกายถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ปีที่แล้วได้เป็นรองแชมป์ปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ผ่านมาได้เน้นการฝึกซ้อมในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัวเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันทำได้ค่อนข้างดีพร้อมทั้งมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความทนทานเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ ที่ห้องแถลงข่าวจาลันเบซาสเตเดียมโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีโค้ชที่ดีทำงานหนักและเล่นร่วมกันได้ดีถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญอีกทีมทีมชาติไทยจึงต้องเน้นทั้งเกมรับและเกมรุกแม้ว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีแรงกดดันส่วนตัวอย่างมากทั้งกระแสต่างๆรวมถึงการปรีซีซั่นแต่ทุกคนก็พยายามเร่งความฟิตขึ้นมาให้ทันซึ่งการที่ทีมชาติไทยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องให้เครดิตนักเตะทุกคนที่ทุ่มเททำงานเต็มที่ในทุกการซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่จาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนารายงาน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าใยคำที่ออกเสียงว่าใยในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
24: 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่18-21 สิงหาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21 สิงหาคม 2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวัน ดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุม มวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตท่านผู้ฟังคะการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินของร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ก่อนจะบริจาคโลหิตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังบริจาคดังนี้ก่อนบริจาคโลหิตในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิตนั้นควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆเช่นยาแก้อักเสบต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย7วันรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูงภายใน6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้การดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต30นาทีประมาณ 3-4 แก้วซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปในการบริจาคจะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคโลหิตได้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีหลังบริจาคโลหิตพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้บริการและนั่งพักผ่อนอย่างน้อย15นาทีให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา1วันไม่ควรรีบร้อนกลับควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติหากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีหลีกเลี่ยงการขึ้นลงลิฟต์บันไดเลื่อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและเป็นลมได้ถ้าโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผลให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อซกดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาทีหากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาลหลีกเลี่ยงการทำซาวน่าหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆไม่ใช้กำลังแขนที่เจาะบริจาคเช่นยกของหนักเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังการบริจาคโลหิตควรพักผ่อนและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาทิการเดินซื้อของอยู่ในบริเวณที่แออัดหรืออากาศร้อนอบอ้าวเป็นต้นผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลควรหยุดพัก1วันหลังจากบริจาคโลหิตให้รับประทานอาหารตามปกติไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยโลหิตที่บริจาครับประทานธาตุเหล็กวันละ1เม็ดจนหมดชดเชยเหล็กที่เสียไปจากการบริจาคโลหิตและป้องกันการขาดธาตุเหล็กเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอการรับประทานธาตุเหล็กบำรุงโลหิตพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงเช่นน้ำส้มน้ำฝรั่งหรือน้ำมะเขือเทศจะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียกเว้นชาเขียวเพราะจะไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กจบบทความประจำวันเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิต เรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
24: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน
9: จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจแม้ต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขสามัคคีคือพลังสร้างชาติสร้างสันติสุขชายแดนใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

0: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
2: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
1: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
3: ู้เท่าทันสื่อมีสติไตร่ตรองไม่ตกไปเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์บุรีหนึ่งมวลฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการขบวนการหนูน้อยดำเนินรายการโดยน้องจูนรัติชายินดีค่ะ
5: สวัสดียามบ่ายค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่จูนในรายการขบวนการหนูน้อยรายการดีๆสำหรับเด็กๆที่จะพาน้องๆทุกคนไปฟังนิทานเพลินๆพร้อมเพลงสนุกๆและข้อคิดดีๆพบกันเป็นประจำ 13:00 นถึงเวลา 13:30 นวันนี้นะคะพี่จูนเนี่ยก็มีนิทานมาฝากน้องๆถึง3เรื่องด้วยกันเลยค่ะพร้อมกับเพลงน่ารักๆ นะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ
6: ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้หลายชนิดมีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายและมีกล้าไม้เล็กๆต้นหนึ่งชื่อว่ามานะมานะเป็นต้นกล้าที่ลำต้นจิ๋วเดียวเหมือนไม้จิ้มฟันมีใบไม้เล็กๆจิ๋วๆ2ใบอยู่บนยอดมานะอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่สูงเสียดฟ้า มีลำต้นที่ใหญ่โตและแข็งแรง เขามองไปทางซ้ายมองไปทางขวา
7: ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
6: มองต้นไม้ใหญ่มากมายด้วยความตื่นเต้น มานะพูดเสียงดังว่า
7: ฉันอยากลำต้นสูงๆใหญ่ๆและแข็งแรงเหมือนกับพี่ๆต้นไม้รอบๆฉันจังเลยฉันจะต้องทำยังไงนะ
6: ขณะที่มานะกำลังพูดกับตัวเองเพื่อหาวิธีที่จะเติบโตแข็งแรงเหมือนกับพี่ๆต้นไม้ใหญ่นั้นพี่ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ยินเข้าจึงบอกกับมานะว่า
8: สักวันเจ้าจะสูงใหญ่เหมือนพวกเรากว่าเจ้าจะโตต้องเจออะไรมากมายจะต้องอดทนเข้าไว้นะมานะ
6: เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกลงมาอย่างหนักลมพัดแรงต้นไม้ในป่าน้อยใหญ่แห่งนี้ต่างก็โยกไปโยกมาเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาตามแรงของลมมานะรู้สึกกลัวเพราะนี่เป็นการเจอฝนครั้งแรกฝนตกลงมาอย่างหนักและลมก็พัดแรงขึ้นแรงขึ้นทำให้มานะโอนเอ็นไปมาจนแทบจะทนแรงของลมไม่ไหว
7: ฉันจะห
6: ัก
7: หร
6: ือ
7: เปล่าม
6: านะเริ่มร้องไห้และพูดว่า
7: ฉันเป็นแค่ต้นไม้ต้นเล็กจิ๋วเดียวเองนะแล้วเมื่อไรฝนจะหยุดตกสักทีลมจะหยุดพัดเมื่อไรอ่ะอีกนานแค่ไหนกันนะ
6: ทันทีที่ต้นไม้ใหญ่ได้ยินเสียงร้องไห้ของมานะจึงพูดขึ้นว่า
8: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอดทนเข้าไว้เจ้าคงเจอฝนครั้งแรกใช่ไหมมานะเจ้าจะไม่ล้ม

0: ที่อดทนผ่านมาได้ตัวของเขาเปียกปอนไปด้วยน้ำฝนมานะมองซ้ายมองขวามองไปรอบๆตัวก็เห็นว่าต้นไม้น้อยใหญ่ต่างก็เปียกปอนไปด้วยสายฝนที่ตกลงมาเหมือนกับมานะและก็ไม่เห็นว่าจะมีต้นไม้ต้นไหนที่ล้มลงมาเลย
1: เห็นไหมมานะเจ้าก็ผ่านมาได้เพราะเจ้าอดทนรอให้ลมฝนผ่านไปนี่เป็นเพียงฝนแรกเท่านั้นเจ้าจะต้องเจอลมเจอฝนและฤดูกาลต่างๆเพื่อให้เจ้าเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่งในอนาคตยังไงเล่าจงอดทนเรียนรู้รอคอยให้ทุกสิ่งผ่านพ้นไปแล้วเจ้าจะเก่งขึ้นโตขึ้น
0: ต้นไม้ใหญ่บอกกับมานะด้วยความตั้งใจ
2: ฉันรู้ฮะฉันทำได้จริงๆด้วยถ้าลมฝนพัดมาอีกฉันจะไม่กลัวฉันจะอดทนเรียนรู้และรอคอยให้มันผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามฉันทำได้
0: มานะรู้สึกดีใจที่ตัวเองทำได้และพร้อมจะเจอกับฤดูฝนครั้งถัดไปเมื่อฤดูหนาวมาถึงต้นไม้ทุกต้นก็ต้องปรับตัวพร้อมเจอกับลมที่จะพัดผ่านเข้ามาเมื่อถึงฤดูร้อนแสงแดดที่ร้อนระอุก็ทำให้กิ่งก้านใบของต้นไม้เริ่มเหี่ยวเฉามานะเรียนรู้ที่จะอดทนเพื่อให้ผ่านทุกฤดูกาลไปได้ในแต่ละวันแต่ละเดือนและแต่ละปีมานะพบว่าลำต้นของเขาเริ่มขยายขึ้นและสูงขึ้นพร้อมกับกิ่งก้านใบที่เติบโตขึ้นตามไปด้วยวันหนึ่งมีนกตัวเล็กๆมาทำรังบนกิ่งไม้ของมานะนกน้อยตัวนั้นบอกกับมานะว่าน
2: ี่ฉันขอทำดาวบนกิ่งก้านของเธอนะเธอรู้ไหมว่าเธอเก่งมากเลยฉันเห็นเธอตั้งแต่ยังเป็นต้นก้านต้นเล็กผ่านมาตั้งหลายปีแล้วตอนนี้เธอเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่แข็งแรงเหมือนกับต้นไม้อื่นๆแล้วนะขอฉันทำดาวพักอาศัยบนกิ่งก้านของเธอด้วยได้ไหม
0: มานะยิ้มและตอบว่า
3: ได้เลยนกน้อยเธอทำดาวที่กิ่งนี้ได้เลยฉันเองก็ผ่านฝนผ่านลมแดดร้อนมาแล้วฉันแข็งแรงพร้อมที่จะแบ่งปันกิ่งก้านลำต้นให้เธอและเพื่อนๆสัตว์น้อยใหญ่ในป่านี้ได้พักพิงแล้ว
2: ขอบคุณนะ
0: เมื่อเวลาผ่านไปมานะนึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานะจึงได้เรียนรู้ว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งในวันนี้คือผลของการเรียนรู้ที่จะอดทนและรอคอยต่อสิ่งต่างๆที่ต้องเจอเพื่อที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นนั่นเอง

0: ถั่วงอกของต่อเต้ยณหมู่บ้านร่าเริงมีเด็กชายสดใสร่าเริงคนหนึ่งชื่อว่าต่อเต้ยเขารักและชื่นชอบถั่วงอกมากวันนี้เลยอ้อนให้คุณแม่ทำเมนูผัดถั่วงอกให้กิน
1: เอ๊ฉันชอบเมนูผัดถั่วงอกของคุณแม่จังเลยทำยังไงนะฉันจะปลูกถั่วงอกไว้ให้คุณแม่ทำอาหารได้นะ
0: ต่อเต้ยคิดแล้วคิดอีกและพยายามหาวิธีการปลูกถั่วงอก
1: แม่ครับแม่ผมอยากปลูกถั่วงอกคุณแม่ช่วยสอนผมปลูกได้ไหมครับ
2: ต้องลองดูนะต่อเต้ยเดี๋ยวเรามาลองปลูกถั่วงอกกันจ้ะ
1: แย่แย่ขอบคุณนะครับแม่ผมตื่นเต้นจังเลย
0: ระหว่างนั้นแม่และต่อเต้ยช่วยกันหาอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเพื่อใช้สำหรับปลูกถั่วงอกกัน
2: ต่อเต้ยมาช่วยแม่เตรียมอุปกรณ์หน่อยจ้ะลูก
1: ได้เลยครับตื่นเต้นจังต้องเตรียมอะไรบ้างครับแม่
2: อย่างแรกเลยคือเมล็ดถั่วเขียวจ้ะเมล็ดของมันจะกลมๆเขียวๆเล็กๆแบบนี
1: ้อ๋อครับแม่
2: ใช้กล่องพลาสติกกระดาษทิชชู่และน้ำเปล่าจ้ะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อครับแม
2: ่ขั้นตอนการปลูกอันดับแรกเราต้องเอาเมล็ดถั่วเขียวไปแช่น้ำก่อน1คืนนะ
1: ผมขอแช่เองครับ
0: ต่อเต้ยสนุกและตื่นเต้นกับการนำถั่วงอกไปแช่น้ำผ่านไป1คืนก็ถึงวันที่ต้องปลูกถั่วงอกต่อกันแล้ว
1: แม่ครับถั่วงอกแช่ครบ1วันแล้วครับแล้วต่อไปต้องทำยังไงต่อเหรอ
2: เราก็เอากระดาษทิชชู่ชุบน้ำวางไว้บริเวณด้านล่างของกล่องที่เราเตรียมไว้จ้ะจากนั้นให้เอาเมล็ดถั่วเขียวที่เราแช่น้ำไว้วางไว้บนทิชชู่แล้วเอาทิชชู่ชุบน้ำวางอีกรอบเพื่อปิดด้านหน้าแล้วค่อยปิดกล่องจ้ะ
1: แค่นี้เลยเหรอครับแม
2: ่ขั้นตอนการปลูกเสร็จแล้วจ้ะแต่หนึ่งสิ่งที่เราจะทำหลังจากนี้คือการดูแลใส่ใจรดน้ำทุกๆ 4-6 ชั่วโมงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ3วันจ้ะถั่วเขียวก็จะค่อยๆงอกออกมาเป็นถั่วงอก
1: ว้าวผมตื่นเต้นจังเลยครับแม่
0: ต่อเต้ยตั้งใจมากหมั่นรดน้ำถั่วงอกประจำเปิดกล่องรดน้ำปิดฝาเปิดกล่องรดน้ำแล้วปิดฝาทำอยู่อย่างนั้นทุกชั่วโมงเฝ้าดูแลไม่ห่าง
1: แม่ครับแม่ครับทำไมทิชชู่ของผมเปื่อยยุ่ยไปหมดเลยแถมเมล็ดถั่วก็ลอยน้ำหมดเลยด้วย
2: โอ้ต่อเต้ยลูกรดน้ำเยอะเกินไปน้ำท่วมทิชชู่เมล็ดก็เลยลอยน้ำแบบนี
1: ้ผมนึกว่ารดน้ำเยอะผมจะได้เจอถั่วงอกเร็วๆแต่ทำไมเป็นแบบนี้ได้ล่ะครับ
2: เพราะการรดน้ำมากเกินไปจะทำให้เกิดการเน่าและถ้าไม่รดน้ำเลยก็จะขาดน้ำและตายไปเราต้องทำทุกอย่างให้พอดีด้วยความรักและใส่ใจส่วนอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปทิ้งแล้วมาลองปลูกใหม่กันนะ
1: ครับแม
0: ่ต่อเต้ยเริ่มปลูกถั่วงอกใหม่และเตรียมอุปกรณ์อีกครั้งตามที่แม่เคยบอก
1: แม่ครับรอบนี้ผมจะปลูกถั่วงอกให้สำเร็จผมรู้แล้วครับว่าต้องทำยังไง
0: ต่อเต้ยเฝ้ารดน้ำและทำตามขั้นตอนที่แม่บอกอย่างเคร่งครัดด้วยความรักและความตั้งใจที่อยากปลูกถั่วงอกให้สำเร็จผ่านไป3วันเขาก็ได้เปิดกล่องพลาสติกออกมา
1: แม่ครับผมปลูกถั่วงอกสำเร็จแล้วผมปลูกถั่วงอกไม่เน่าด้วยต้นขาวๆอวบๆน่ากินมากเลยครับแม
2: ่ว้าวลูกทำได้แล้วนะเนี่ยถั่วงอกของต่อเต้ยต้นสวยมากเลยเก่งจริงๆเลยนะลูกของแม่แม่ดีใจที่ลูกไม่ยอมแพ้และลงมือทำในสิ่งที่รักที่ตั้งใจจนสำเร็จนะบางอย่างเราต้องรอเวลาให้เกิดผลดีถ้าหากเราเร่งรีบจนเกินไปก็อาจทำให้ไม่สำเร็จตามเป้าหมายได้
1: แม่ครับวันนี้แม่ทำเมนูผัดถั่วงอกให้ผมได้ไหมครับ
2: ได้เลยจ้ะลูก
1: เย้
0: ต่อเต้ยและคุณแม่ได้กินอาหารมื้อนี้อย่างอร่อยและหลังจากนั้นต่อเต้ยก็ได้ปลูกถั่วงอกกับคุณแม่เป็นประจำเพื่อไปทำอาหาร
1: ต่อเต้ยได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกถั่วงอกด้วยความรักใส่ใจดูแลในแต่ละขั้นตอนและอดทนรอคอยให้สำเร็จตามเป้าหมาย

0: อะไรให้คุณแม่ดีนะน้องๆครับวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณแม่ของน้องหมอนละน่าตื่นเต้นจังเลยแต่ปกติวันเกิดต้องมีอะไรบ้างนะมีเค้กใช่ไหมมีของขวัญหรือเปล่าแล้วแบบนี้น้องหมอนต้องซื้อของขวัญให้คุณแม่ไหมเนี่ยแล้วถ้าซื้อจะซื้ออะไรดีล่ะพวกเราไปหาคำตอบพร้อมกับน้องหมอนดีกว่าเนอะแล้วนั่นน้องหมอนยกกระปุกออมสินขึ้นมาทำไมนะ
1: เราหยอดเหรียญใส่กระปุกแล้วน่าจะพอซื้อของขวัญให้คุณแม่นะ
0: น้องหมอนเป็นเด็กที่ประหยัดอดออมดีจังถ้าน้องๆอยากได้อะไรก็ควรเก็บเงินแบบน้องหมอนนะครับ
1: แต่ถ้าเราอยากเซอร์ไพรส์คุณแม่เราต้องไม่ให้ใครรู้สิถ้างั้นเราแอบออกจากบ้านไปซื้อของดีกว่า
0: หาน้องหมอนไม่ได้เด็ดขาดเลยนะมันอันตราย
2: มายืนทำอะไรลับๆล่อๆตรงนี้เหรอลูก
1: ว้าย
0: ดีนะที่คุณพ่อมาเห็นซะก่อนไม่งั้นน้องหมอนคงหนีออกจากบ้านไปแล้ว
1: คุณพ่อคือว่าน้องหมอนอยากหาของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณแม่ค่ะเลยต้องไม่ให้ใครรู้เมื่อกี้หนูกำลังจะแอบออกไปอยู่แล้วเชียวแต่คุณพ่อดันมาเห็นน้องหมอนซะก่อน
2: อ้าวน้องหมอนไม่ได้นะครับเด็กอย่างน้องหมอนไม่ควรไปไหนตามลำพังนะแล้วอีกอย่างตอนนี้พ่อรู้แต่แม่ไม่รู้ซะหน่อยเรายังเซอร์ไพรส์ได้อยู่นะ
1: จริงด้วยงั้นคุณพ่อช่วยพาน้องหมอนไปห้างสรรพสินค้าได้ไหมคะน้องหมอนอยากไปเลือกซื้อของให้คุณแม่ค่ะ
0: น้องหมอนเขย่ากระปุกสตางค์ให้คุณพ่อดู
2: โอ้โหออมเงินเองเลยเหรอเนี่ยได้สิพ่อจะพาไปนะเราแอบออกไปโดยไม่ให้แม่รู้กันดีกว่า
1: เย่ขอบคุณค่ะคุณพ่อ
0: คุณพ่อพาน้องหมอนขึ้นรถขับออกไปเงียบๆตอนที่คุณแม่กำลังง่วนกับงานบ้านอยู่แล้วเวลาก็ผ่านไป

0: ถึงแล้วจ้าเราจะไปไหนก่อนดี
1: ไปร้านเค้กค่ะน้องหมอนอยากซื้อเค้กก้อนโตๆให้คุณแม
0: ่แล้วทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปยังร้านเค้กว้าวมีเค้กก้อนเล็กก้อนใหญ่เต็มตู้สีสันสวยงามเต็มไปหมดเลยเอาก้อนไหนดีล่ะน้องหมอน
1: เอาเค้กรสช็อกโกแลตอันใหญ่ที่มีครีมขาวๆอยู่ข้างบนแล้วก็มีสตรอเบอรี่ตกแต่งค่ะ
0: ได้เลยไหนพ่อดูราคาซิเท่าไหร่โอ้โหแพงอยู่นะน้องหมอนเงินในกระปุกไม่พอหรอกราคาเท่านี้พ่อซื้อข้าวราดแกงได้400ชามเลยนะ
1: หา400ชามเลยเหรอคะเงินในกระปุกของน้องหมอนไม่พอจริงๆด้วย
0: แต่ถ้าเป็นชิ้นที่หั่นไว้เล็กๆก็น่าจะพอได้อยู่แล้วนะน้องหมอนเลือกแล้วเราไปจ่ายเงินกัน
1: ค่ะ
0: เอานะได้เค้ก1ชิ้นก็ดีแล้วนะแล้วเราค่อยไปหาอย่างอื่นกันดีกว่า
1: โอเคค่ะคุณพ่อ
2: คุณพ่อพาน้องหมอนเข้าร้านนั้นออกร้านโน้นเดินตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นบนแล้ววนกลับมาใหม่ยังไม่มีร้านไหนมีของถูกใจที่เงินของน้องหมอนพอซื้อเลยน้องหมอนเสียใจมากร้องไห้กระซิกกระซิก
0: โอ้โหน้องหมอนจะให้พ่อซื้อก็ไม่เอายืนยันจะเอาเงินตัวเองซื้อเท่านั้นน่าชื่นชมนะครับแต่เอาจริงๆพ่อคิดว่าแค่น้องหมอนมีความตั้งใจคุณแม่ก็น่าจะดีใจแล้วล่ะ
1: จริงเหรอคะคุณพ่อ
0: ถ้าอยากรู้พวกเราก็กลับบ้านไปหาคุณแม่กัน
2: พี่ก็อยากรู้เหมือนกันเราตามน้องหมอนกลับบ้านกันดีกว่า

0: แน่คุณพ่อคุณลูกแอบออกไปข้างนอกโดยไม่บอกแม่มีอะไรปิดบังแม่หรือเปล่าคะ
1: คุณแม่คะ
0: น้องหมอนร้องไห้ทำไมล่ะลูกนี่คุณทำอะไรลูกหรือเปล่า
2: พ่อเปล่านะลองฟังน้องหมอนก่อนไหมจ๊ะแม
1: ่น้องหมอนอยากซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะน้องหมอนเลยออมเงินไว้แล้วให้คุณพ่อพาไปซื้อของแต่เงินของน้องหมอนไม่พอซื้ออะไร

0: อย่างนี้นี่เอง
1: คุณแม่เสียใจไหมคะที่น้องหมอนไม่มีของขวัญดีๆให้คุณแม่เลย
0: แม่จะเสียใจไปทำไมล่ะจ๊ะแค่น้องหมอนอยากให้ของขวัญแม่แม่ก็ดีใจแล้ว
2: เห็นไหมล่ะพ่อบอกแล้ว
1: แต่ตอนวันเกิดน้องหมอนคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ของขวัญวันเกิดน้องหมอนนะคะไม่เป็นไรจริงๆหรอคะ
0: จ้าแต่จะว่าไปแม่ว่าแม่ได้รับของขวัญแล้วนะจ๊ะ
1: หมายถึงเค้กใช่ไหมคะ
0: ของขวัญของแม่ก็คือน้องหมอนไงจ๊ะแม่ดีใจมากที่น้องหมอนเกิดมาเป็นเด็กดีของแม่น้องหมอนเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของแม่แล้วจ้า
2: น้องหมอนก็เป็นของขวัญของพ่อด้วยนะพวกเราสองคนรักน้องหมอนมากๆแค่น้องหมอนเป็นเด็กดีพ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วจ้า
1: ขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องหมอนรักคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าแต่คุณแม่ยังอยากได้เค้กอยู่ไหมคะจะได้แบ่งให้น้องหมอนกินด้วย
0: ถ้าน้องหมอนจะให้แม่แม่ก็อยากได้จ้าแต่ถ้าน้องหมอนอยากกินแม่ก็ให้กินนะยังไงน้องหมอนก็เป็นคนซื้อมาเองอยู่แล้วนี
2: ่หิวแล้วสิเราป่ะพ่อว่าพวกเราไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้คุณแม่กันดีกว่า
3: เย้คุณพ่อพาทุกคนไปฉลองด้วยล่ะน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าของขวัญที่มีค่าที่สุดไม่ใช่สิ่งของไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเลยให้ได้ง่ายๆแค่เป็นเด็กดีน้องๆเองก็ทำได้พี่เชื่อนะครับว่าคนรอบตัวน้องก็จะรู้สึกชื่นใจเหมือนคุณพ่อคุณแม่น้องหมอนเหมือนกันสำหรับคืนนี้
4: เอาละค่ะน้องๆทุกคนสำหรับวันนี้นะคะรายการขบวนการหนูน้อยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้า 13:00 นถึงเวลา 13:30 นค่ะแล้วอย่าลืมนะคะยิ้มแล้วก็ทำสิ่งดีๆในทุกๆวันด้วยสำหรับวันนี้พี่จูนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: โคเอเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโทรเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
3: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูกเออ
5: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
4: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: มีทนายของวรินทร์พงษ์โคกศรีแล้วก็วิรินคำศิลาเมอร์ด็อกส์นะครับเป็นเล่นหลักของเราในชุดนี้นะครับซึ่งผลปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเราทำประตูได้เร็วนะครับจากการยิงของมิริคาศิลาเมอร์ด็อกส์นะครับให้ไทยนำในครึ่งแรกนะครับ1-0นะฮะทนายของมิริคาศิลาเมอร์ด็อกส์นั้นเป็นทีมชาติไทยชุด U16นะมาติดชุดนี้นะยิงให้ไทยนำ1-0ครึ่งหลังเราก็มีการเปลี่ยนตัวบ้างนะครับแล้วก็ทำเกมรุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ประตูที่2ในนาทีที่88นะครับจังหวะที่วิทยาดาวรรณสินนะครับได้บอล นะครับแล้วก็วอลเล่นในเขตโทษให้ไทยนะครับยิงเข้าไปนะครับนำ 2-0 นะครับก็คว้าชัยชนะไปซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดี้เมเดกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2นะครับก็จะเจอกับจอร์แดนที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตุสจังหวัดชวากรางประเทศอินโดนีเซียในวันที่17สิงหาคม2569เวลา20 นาฬิกา นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดทางซีการดี้เมเดกาคัพนะครับก็ชื่นชมนักกีฬาของเรานะครับรอติดตามกันส่วนในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับไทยกับสิงคโปร์นะนัดแรกเราไปเยือนที่สิงคโปร์นะครับที่ชาลันเบซาสเตเดียมนะครับ20 นาฬิกาสิงคโปร์เจอกับไทยนะฮะก็ของเราเนี่ยชุดใหญ่เลยนะครับเตรียมมาที่จะลุยกับสิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพลนะปฐมอคากุลนะมานูเอลทอมเบียนนัทพงศ์สาริยาอุเซมาเที่ยงคำนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมสารัตอยู่เย็นคณะคำยกเสรสันราตรีพิชาอุสานะครับยศกรบุรพาเทียศักดิ์เผยพิมานิกชุดใหญ่นะฮะตอนนี้ฟิตเต็มที่นะครับซึ่งแม้ว่าสถิติเจอกันนะครับในชิงแชมป์อาเซียนทั้งหมด11ครั้งที่ผ่านมานะครับเราเหนือกว่านะชนะ7เสมอ2แพ้2ครั้งแต่ว่าการแพ้2ครั้งในการเจอกับสิงคโปร์นะครับก็เป็นสถิติอยู่นะว่าในการเจอกันในรอบเนี่ยเราเคยรอบรองรอบชิงนะรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราแพ้สิงคโปร์นะที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับแต่สถิติก็มีไว้เป็นข้อมูลเฉยๆนะนะครับถึงเวลาเล่นกันจริงๆนะครับในสนาม90นาทีรอลุ้นและรอติดตามกันว่าใครจะชนะในนัดแรกนะครับรายการนี้เงินรางวัลในค่อนข้างเยอะนะนะครับรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับ
1: คุณผู้ฟังครับข่าวใหญ่เรื่องของตะกร้อนั่นแหละครับเนี่ยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับได้รับทราบผลการพิจารณาของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือว่าอิสตาฟนะครับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันอิสตาฟเซปัตตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่มาเลเซียนะครับซึ่งบุคลากรของทีมชาติไทยนะของไทยถูกมองว่าถูกพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อบังคับและกฎระเบียบการแข่งขันนะครับทำให้มีเกมนั้นหยุดการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า15นาทีนะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการแข่งขันนะครับแล้วก็ผลกระทบในการถ่ายทอดสดในการแข่งขันด้วยระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับทางอิสตาฟนะครับหรือว่า ISTAF นะครับมีมตินะฮะลงโทษนะครับผู้ฝึกสอน5ผู้ฝึกสอน2รายนะฮะผู้จัดการทีม1รายและนักกีฬาด้วยนะฮะสุดท้ายบทลงโทษเนี่ยนะฮะมีการปรับเกิดขึ้นนะครับมีการปรับเกิดขึ้นเป็นจำนวน 50,000 บาทนะครับทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมนะครับล่าสุดนั้นสมาคมนะเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะช่วยรักษาศักยภาพของทีมชาติไทยนะครับสมาคมนายธนาชัยประสิทธิ์ครับก็นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยบอกว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครบกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับเราก็สมาคมจะขอที่จะนะรับผิดชอบในส่วนชำระค่าปรับนะครับยังไงกับคุณฟังเรียบร้อยกันนะครับ
0: ที่ปราจีนบุรีในช่วงนี้ฝนตกนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: บันทึกเสียงไปในช่วงเวลา18นาฬิกาก็จะมีเสียงฝนด้วยอะไรด้วยนะต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับจากปราจีนบุรีนะนั่งอยู่ที่ปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับเราไปกันที่ชัยนาทนะชัยนาทกับทางด้านของจักรยานนะครับที่ชัยนาทก็คึกคักนะครับวันนี้ทั้งนักกีฬานะครับทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการแข่งขันจักรยาน200 Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทนะครับคึกคักนะครับนักปั่นจากทั่วประเทศเข้ามาแข่งขันนะครับทางด้านพ่อเมืองชัยนาทนะครับคุณภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับท่านพ่อเมืองชัยนาทท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทบอกว่าการจัดการแข่งครั้งนี้เนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทนะได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ยืนยันนะครับหากสมาคมกีฬาจักรยานมอบโอกาสให้ชัยนาทเป็นเจ้าภาพต่อในปี2570นะจังหวัดก็มีความพร้อมนะครับ ด้าน

พลเอกเดชาหิมกระสีนะครับบอกว่าสมาคมนะครับใช้รายการ Thailand Open เนี่ยเป็นเวทีเปิดโอกาสนักกีฬาหน้าใหม่แล้วก็ดาวรุ่งทีมชาติไทยก้าวสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นความคืบหน้าด้วยนะฮะในการแข่งขันรายการนี้นะครับหลายเกมนะก็เป็นการเตรียมนักกีฬาไทยทั้งลู่ถนนเสือภูเขาวีเพ็กนะครับก่อนลุยศึกการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่านะครับซึ่งในการแข่งขันสนามที่3ของจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2569สนามที่3นะครับ15ถึง16สิงหาคมที่สนามกีฬา BFX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็วันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบนะครับได้รับเกียรติจากนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยพลเอกเดชาหิมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในโครงการ TCA Green Cyclingเน้นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนภายใต้ชื่อขวัญใจชัยนาทนะครับมีนักปั่นจากชมรมจักรยานต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้ความสนใจหลายร้อยคนนะครับนำจักรยานมาร่วมปั่นตามเส้นทาง 16.9 กิโลเมตรนะครับท่านผู้ว่าก็ยิ้มเลยนะเพราะว่าประชาชนชัยนาทได้ให้ความร่วมมือนะครับคึกคักมากนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านผู้ว่าก็บอกว่าชัยนาทก็มีเป้าหมายนะครับในการเป็นหมุดหมายของเมืองท่องเที่ยวเมืองกีฬาและเมืองสุขภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมขอบคุณนักกีฬาขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนชัยนาทนะครับนะฮะส่วนผลการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับนะผลการแข่งขันวันนี้นะหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น18ปีรุ่นประชาชนชายนะฮะผมรายงานรุ่นประชาชนชายแล้วกันนะฮะประชาชนชายนี่ระยะทาง52กิโลเมตรนะครับที่1เป็นมนตรีธีรทีพนะฮะคว้าแชมป์ไป1ชั่วโมง27นาทีนะครับที่2สัญลักษณ์แบ่งสันเทียนะครับ1ชั่วโมง29นะครับชนะขาดเลยกว่า2นาทีนะครับแล้วก็ประชาชนหญิงระยะทาง52กิโลเมตรนะครับที่1ก็คือรภัตพรกีระไพบูลย์กลิ่นนะฮะนักปั่นสเปเชียลไลท์ลพบุรีนะ1ชั่วโมง54นาทีที่2ใจรุ่งเทพราชานะฮะจักรยานไม้ไผ่ราชบุรีนะ1ชั่วโมง55นาทีก็ถือว่าแหมชนะกันนิดเดียวนะครับผลการแข่งขันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับในการแข่งขันนะครับจักรยานเสือภูเขาทางเรียบนะก็ไปติดตามเช็คผลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันกันต่อสำหรับรายการ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3ครับพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลย 7:30 นาทีนะครับนะครับพรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยตัวนักกีฬานะฮะเส้นทางพรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันนะฮะพรุ่งนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยทางช่องทางของ Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube TCA Channel นะฮะ 7:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับรอติดตามกันว่าจักรยานนะครับประเภทถนน Thailand Open พรุ่งนี้ใครจะได้แชมป์รอติดตามกันนะครับจากจักรยานไปดูกอล์ฟนะฮะการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tourรายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกานะครับนักกอล์ฟสาวไทยทำผลงานยอดเยี่ยมหลังจากจบวันที่2นะครับโปรเปียโนอภิชายุบลนะฮะเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาร์สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์132นะครับก็นำเดี่ยวเลยนะขึ้นนำเดี่ยวนะโดยมีโปรเมียปาจารีอดันเนอร์การร้อนแรงนะครับเก็บเพิ่มอีก6อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกันนะสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์อยู่ที่2ร่วมแม่ไทยนำไทยนะฮะที่1ไทยที่2ก็ไทยตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับส่วนโปรจีนอาทิยาทิติกุลมือ2ของโลกนะครับอยู่ที่5ร่วมทำ9อันเดอร์พาร์เท่ากับทางด้านของรายูแฮรันนะครับจากเกาหลีใต้นะฮะรวมมือ3ของโลกนะครับโอ้โห1 2 3 4 5นี่สกอร์นี่ใกล้เคียงกันเลยนะนะครับแล้วก็โปรคนอื่นของไทยก็ถือว่าอยู่ในการลุ้นแชมป์นะครับแค่วันที่2นะครับโปรพราวชเชตตีวันแสนนะครับโปรฮัทสุชยาวินิจฉัยธรรม7อันเดอร์พาร์นะฮะก็อยู่ในโปรที่ลุ้นแชมป์นะครับ7อันเดอร์พาร์นะครับที่17ร่วมนะครับส่วนยังมีโปรไทยที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรมีเอเรียจุธานุการนะครับแล้วก็โปรโมโมเรียจุธานุการนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับไม่ผ่านการตัดตัวนี่สนามหน้าครับสนามหน้านะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันต่อนะครับในโปรนะครับในการแข่งขันโปรกอล์ฟนะครับรายการที่โอเรกอนนะครับ
รายการ Portland Classic นะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่จบฟุตบอลลีกยุโรปฟุตบอลโลกนะครับเพิ่มแป๊บเดียวนะกระพริบตาไม่กี่ครั้งอ้าวฟุตบอลลีกยุโรปจะเริ่มกันอีกแล้วนะครับเพิ่มแป๊บเดียวสุดสัปดาห์นี้นะฮะวันพรุ่งนี้จะมีฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลถ้วยคอมมูนิตี้ชิลด์นะซึ่งหมุดหมายความว่าหลังจากนี้1สัปดาห์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็จะเตะแล้วนะเอาเริ่มที่คอมมูนิตี้ชิลด์ก่อนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลครับ16สิงหาคมนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็จะได้ลุ้นกันว่าใครจะครองโล่ในการโล่พิเศษนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างทีมแชมป์ FA ครับนะกับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เป็นทุกเป็นประเพณีแหละครับบ้านเราก็มีนะแชมป์ลีกสูงสุดกับแชมป์ถ้วยสูงสุดนะจะมาเตะกันก่อนนะ1สัปดาห์ก่อนที่จะแข่งขันพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นนะครับแป๊บเดียวเองนะรอลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งรายการนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ใครจะได้ครองโล่คอมมูนิตี้ชิลด์2026นะครับระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเปลี่ยนโค้ชไปแล้วนะกับอาร์เซนอลนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนค่ำคืนนี้นะฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะปีศาจแดงนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเจอกับปีศาจแดงดำ AC มิลานจากเกาโชซีอาที่มีโรเบนอโมริมครับอดีตกุนซือของแมนยูมาคุมทีมครับเจ้าของแผนการเล่นหลัง3ตัวนะฮะตอนนี้ทำหลัง3ตัวแมนยูไม่รุ่งนะฮะก็ไปมุ่งหลัง3ตัวให้กับ AC มิลานนะเชื่อมั่นในระบบกองหลัง3ตัวแต่ว่าคู่นี้แข่งกันที่สนามกลางที่โปแลนด์นะครับสนามตาซินสกี้อารีนานะครับ20:45 นค่ำคืนนี้นะครับดูฟุตบอลไทยกับสิงคโปร์จบแล้วนะก็ได้เชียร์แมนยูเจอกับAC มิลานนะ2ปีศาจเจอกันจะเป็นปีศาจแดงเฉยๆว่าปีศาจแดงดำนะจะชนะนะครับแต่ว่านักเตะคนนึงล่ะนะฮะที่จะได้ลงทีมชาติอังกฤษคอบบี้เมนูนะฮะคนนี้บอกว่าผมจะเจอกับรูเบนอาโมริมนะเขาเป็นทีมชาติอังกฤษนะสมัยที่อาโมริมอยู่เนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะอาโมริมมองข้ามช็อตนะมองไม่เห็นคอบบี้เมนูไม่ทราบว่าหลบอยู่ที่ไหนนะครับก็พอไมเคิลคาริกนะไมเคิลคาริกมาคุมทีมโอ้โหสร้างเมนูข้างคอบบี้เมนูนะให้โด่งดังขึ้นมานะจะติดทีมชาติเอาแล้วครับค่ำคืนนี้บอกว่าจะเจอกันอย่างแน่นอนนะก็ติดตามกันนะครับว่าแมนยูและแมนเชสเตอร์แมนยูหรือเอซีมิลานนะใครจะได้ของถ้วยนัดพิเศษแมนยูได้2ถ้วยพิเศษไปแล้วนะในช่วงของปีซีซั่นนะครับจะได้อีกรางวัลหรือเปล่านะในค่ำคืนนี้เจอกับ AC มิลานนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนั้นเมื่อวานนี้มีอุ่นเครื่องด้วยนะก่อนจะไปฟอร์ดอุ่นเครื่องเนี่ยคูเมนทรีเนี่ยนะช้างกระทืบโรงเนี่ยนะคูเมนทรีเนี่ยเขาทำศึกที่จะเจอคำซำศึกพรีเมียร์ลีกกับเจอกับแชมป์เก่าอาร์เซนอลในสัปดาห์หน้านะเขาอุ่นเครื่องนะโคเวนทรีเขามีแฟรงค์ลัมพาร์ดอดีตกุนซือเชลซีคุมทีมนะครับอุ่นเครื่องชนะนะชนะคู่ต่อสู้นะก็คือทีมโมนาโกนะครับจากฝรั่งเศส2-0นะแอลิซิมก็โนอุมซาอูน่ายิงประตูชัยนะทีมหนึ่งที่ที่น่าเชียร์นะโคเวนทรีนะครับคุณฟังครับเรื่องที่น่ายินดีเด็กไทยอายุ18ปีครับไปคว้าแชมป์โฮปครับ2026ครับที่นครกวางโจวประเทศจีนครับก็คือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอายุ18ปีครับเอาชนะรอบชิงชนะทีมเปติซานเบลเกรดนะจากเซอร์เบีย2-0นะครับแต่ว่าแม้ว่ารอบชิงจะเตะกันไม่ครบนะ90นาทีฟ้าฝนลงมากระหน่ำแต่ว่าลูกเกียบสายฟ้านักเตะเยาวชนของบุรีรัมย์ไปคว้าแชมป์ได้ฮะโอ้ชนะทีมจากยุโรปมาหลายทีมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะชนะเยาวชนฟอร์เรสชนะเยาวชนโอกแซนแล้วนะครับแล้วก็มาชิงชนะปาริซานเบลเกรดนะในเวลาเสมอ 3-3 อยู่นะก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มาชนะนะครับคว้าแชมป์ไปนะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปปลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรผนึกกำลังทุกภาคส่วนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมชำระค่าปรับแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากบทลงโทษของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติกรณียุติการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางชายาโสภาอายุ65ปีกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนทั้งการเสด็จเยี่ยมประชาชนการส่งเสริมศิลปาชีพและการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งการได้มากราบทั้งสองพระองค์ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: เข้ากราบทั้งสองพระองค์อยู่แล้วศรัทธานับถือหาคำเปรียบไม่ได้เลยท่านอบเยี่ยมประชาชนน่ะชอบศิลปาชีพเพราะว่าทำให้ประชาชนมีอาชีพพระองค์พานี้เพื่อนพึ่งพายามยากนี่ก็ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสได้มาตรงนี้
2: เช่นเดียวกับนางสาวบวยเฮียงแซ่โคงอายุ75ปีกล่าวว่าเดินทางมามากกว่า10ครั้งเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงพระราชทานแนวทางให้ประชาชนรู้จักขยันอดทนและพึ่งพาตนเองจึงตั้งใจนำสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงพระราชทานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
4: ประทับใจทุกอย่างท่านให้ความช่วยเหลือประชาชนห่วงประชาชนแล้วก็สอนให้เรารู้จักสู้รู้จักอดทนก็รู้สึกว่าทุกพระองค์เขาก็ทำเพื่อประชาชนของท่านแล้วก็ให้สิ่งที่ดีๆกับประชาชน
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนไทย
5: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าโดยมีไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมด้วยโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ประสานดีไซน์ร่วมสมัยกับแนวคิดแฟชั่นยั่งยืนและโซนโอท็อปพรีเมียมที่คัดสรรสินค้า 3-5 ดาวจากทุกภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีฟู้ดฮอลล์ขนาดใหญ่รวมเมนูเด็ดจากทั่วประเทศให้เลือกสรรในที่เดียวโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนางบรรจารัตน์ธนาโชติวรพงศ์ชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเขาเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อ โดยในวันนี้ตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด็ดประจำภูมิภาคต่างๆพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
6: มาทุกปีเลยค่ะเขารวมของดีๆทุกๆอย่างของแต่ละจังหวัดมาเราไม่ต้องไปเดินหามาที่นี่ทีเดียวก็ได้ครบสะดวกเลยดีค่ะประหยัดบางคนที่เขาไม่มีอ่ะแล้วเขาอยากกินของที่มันแพงขึ้นเขาก็สามารถกล้าซื้อได้นะคะเท่าที่เห็นในตลาด
5: ขณะที่นางสาววิจิตราระบุว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำเช่นกันเนื่องจากชื่นชอบอาหารท้องถิ่นที่นำมาจำหน่ายภายในงานรวมถึงสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหาซื้อที่อื่นไม่ได้โดยยืนยันว่าแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมงานนี้เช่นเดิม
7: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยค่ะสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
5: โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าสิมม้าและเส้นทางการเงินและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร DE Digital Chill Forum ครั้งที่1ภายใต้แนวคิดเรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลโดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งการสื่อสารการทำธุรกรรมการซื้อขายการศึกษาและการประกอบอาชีพขณะเดียวกันอาชญากรรมออนไลน์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นรัฐบาลจึงกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าสินม้าและเส้นทางการเงินพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยพบว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอร์เซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาลดลงกว่า50%เพราะมองว่าภูมิคุ้มกันของประชาชนคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจึงต้องสร้างความรู้และทักษะให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์โดยเฉพาะการหลอกให้โอนเงินและการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือโลภเพราะ Easy Money ไม่มีอยู่จริงดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
9: การหลอกลวงทางเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นถ้าใครโทรมาขอให้โอนเงินหรือว่าเราไปทำผิดตรงนั้นมาตรงนี้มาต้องจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยขอให้บอกกับตัวเองก่อนว่าไม่ต้องทำตามนั้นไม่ว่าเขาจะขู่ยังไงก็ตาม
8: สำหรับกิจกรรมในเทศกาลการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรDE Digital Chill Forum กำหนดจัดรวม3ครั้งโดยครั้งที่1ระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้ณสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางต่อไปจัดกิจกรรมครั้งที่2ที่จังหวัดอุทัยธานีและครั้งที่3ที่จังหวัดสงขลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวที่เกาะสมุยตามนโยบายรัฐบาลพลตำรวจเอกสำราญนวลมา

0: เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด27รายส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียฝรั่งเศสและอิสราเอลอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจึงพบว่าพฤติการของกระบวนการนอมินีจะใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ซื้อและให้เช่าวิลล่าหรูรวมถึงจัดตั้งบริษัทเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่จะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ชูแนวคิด AI นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
1: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนหรือ Intelligence in Science for a Sustainable Future จัดขึ้นณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กล่าวว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งทั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Prime Minister Science Award 2026เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนและครูผู้มีผลงานโดดเด่นแบ่งเป็นรางวัล Prime Minister ScienceProject Award สำหรับเยาวชนจำนวน5รางวัลและรางวัล Prime Minister Science Teacher Award สำหรับครูจำนวน2รางวัลซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการนำวิทยาศาสตร์และ AI ไปแก้ปัญหาได้จริงในสังคมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถพาบุตรหลานไปร่วมได้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนอกจากนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ NSM ยังเตรียมขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ภูมิภาคในงานมหกรรมวิทย์ภูมิภาคระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ชูจุดแข็งนวดไทยยกระดับสู่อุตสาหกรรมสุขภาพมูลค่าสูงตั้งเป้าผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลก
2: นายพัฒนาพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569หรือ National นวดไทย and Wellness Expo 2026ภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจก้าวไกลสู่สากลทั้งนี้ในปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นโอกาสยุทธศาสตร์สำคัญที่ประเทศไทยจะยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันโดยใช้นวดไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกให้การรองรับเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเนื่องจากไทยมีบุคลากรด้านนวดและสปาที่เข้มแข็งกว่า 290,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสูงถึง 1,450,000 ล้านบาทซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยคาดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมชมตลอดงาน3วันไม่ต่ำกว่า 2-30,000 คนขณะที่นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกล่าวเสริมว่างานในครั้งนี้จะเป็นเวทีรวบรวมนวัตกรรมผู้ประกอบการหมอนวดผู้ผลิตสมุนไพรและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อเป็นการปูทางและต่อยอดไปสู่การประชุมระดับโลก Global Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตโดยภายในงานจะมีการแสดงศักยภาพของไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญางานวิจัยนวัตกรรมและการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสกับบริการนวดรักษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพจากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศกว่า100คนอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อร่วมสัมผัสภูมิปัญญาไทยสัมผัสฝีมือหมอนวดชั้นครูและร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปาการกุศลเฉลิมฉลองคุณค่าความ

0: เป็นแม่เนื่องในเดือนแห่งวันแม่พร้อมเดินหน้าส่งเสริมบทบาทสตรีงานบริการในวิชาชีพสปาเพื่อยกระดับสปาแอนด์เวลเนสสู่ระดับนานาชาติน
1: ายสุภชัยสิงสาเจ้าของและผู้ก่อตั้งภูมิมนตราสปาจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการจัดกิจกรรมสปาการกุศลเนื่องในเทศกาลเดือนแห่งวันแม่ภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกย่องคุณค่าของผู้หญิงในทุกบทบาททั้งการเป็นแม่ผู้ดูแลครอบครัวและผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะสตรีที่ทำงานในธุรกิจสปาและเวลเนสที่มีคุณค่าด้วยศาสตร์ของวิชาชีพทั้งนี้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและผ่อนคลายพร้อมการนวดเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิมนตราทั้งเวลเนสแอนด์รีเลชั่นซีซันและซิกเนเจอร์ภูมิมนตรามัสซาจเพื่อมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพและการผ่อนคลายอย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ต้องการส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าและยอมรับวิชาชีพด้านสปาและการนวดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเวลเนสทัวริซึมและเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตรวมถึงการยกระดับสู่การเป็นสปาแอนด์เวลเนสทัวริซึมระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายได้จากกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาสตรีในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงด้านพลังงานของโลกกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในการสนับสนุนให้ UAE ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและทรัพยากรของประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียและนานาชาติที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองท่ามูคาทางตะวันตกของเยเมนเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและส่งผลให้เรือพาณิชย์ที่กำลังขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ท่าเรือในเมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านการทหารที่ใกล้ชิดกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในจังหวัดนัจรอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติของสเปนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อเวลา1นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งและรถยนต์บางส่วนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่นายอันโตนิโอซานส์กาเบโยรองผู้ปกครองแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ารัฐบาลแคว้นอันดาลูเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่แล้วพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเมืองกรานาดาตั้งสติและหลีกเลี่ยงการเข้าออกอาคารโดยไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานี รอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยวเวิลด์เทนนิสจูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนด้านประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกายังคงฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ส่งผลให้โชเตรินคว้าตำแหน่งแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันรับไป18คะแนนประเภทชายคู่ธัมพันธราธรกับไตรศรีเสนชนะธรรมะโคซิริกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต5ต่อ7 7ต่อ5และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ3ส่งผลให้ธัมกับไตรได้ครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 คะแนนและประเภทหญิงคู่ปวีณาอ่อนนวลศรีกับพิชยาภักดิ์สีมุกพ่ายให้กับชเวโซอึนกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้0ต่อ2เซต5ต่อ7และ1ต่อ6ส่งผลให้ปวีณาอ่อนกับพิชยาภักดิ์ได้รองแชมป์พร้อมคะแนนคนละ 3.25 คะแนนส่วนคู่เกาหลีใต้ในฐานะแชมป์ได้คะแนนคนละ 6.25 คะแนนการแข่งขันกอล์ฟรายการสิง SAT TDT หัวหิน2026ที่รอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์สจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบสุดท้ายโปรแฟงธนกรตอสีนำม้วนเดียวจบทำ1อันเดอร์พา71จบ3วันสกอร์รวม13อันเดอร์พาทิ้งอันดับ2สุภคมมีสมที่ตามหลังอยู่6สโตรกคว้าแชมป์สิง SAT TDT หัวหิน2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาทนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีผลการพิจารณาของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียว่านักกีฬาจำนวน5รายผู้ฝึกสอนจำนวน2รายและผู้จัดการทีมจำนวน1รายของทีมชาติไทยถูกพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อบังคับและกฎระเบียบการแข่งขันจากกรณีการยุติการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า15นาทีส่งผลกระทบต่อการดำเนินการแข่งขันและการถ่ายทอดสดในการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและมาเลเซียโดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าปรับภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดอาจส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาตะกร้อทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกลุ่มนักกีฬาอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา1ปีและกลุ่มผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา2ปีทางนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเคารพกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติโดยภายหลังการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีเร่งด่วนและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมรับผิดชอบชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมที่ได้รับผลกระทบโดยมูลค่าค่าปรับรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เรื่องดังกล่าวได้รับการยุติและคลี่คลายโดยเร็วเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมทุกคนกลับมามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยเร็วที่สุดทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บตัวทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกที่อาคาร FA Thailand โดยในการรายงานตัวครั้งนี้นักกีฬาจะเดินทางไปพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมทันทีโดยนักกีฬา2รายจะตามไปสมทบในภายหลังประกอบไปด้วยวีชั่นอินอารามและณัฐกิจโพสีโดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติอิหร่าน U20 ที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่19สิงหาคมนี้และอุ่นเครื่องอีก1นัดและจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนในวันที่29สิงหาคมก่อนเข้าสู่การแข่งขันต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยU20จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ภานิชคาดนาครายงาน
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิรพงศ
9: ์ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันการได้ฟังเรื่องราวห้องศิลป์นั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของความคิดความอ่านโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังของสงครามของถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่เขาว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองของเขาตั้งแต่ในอดีตและบุคคลเหล่านี้ภายหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนการได้ฟังห้องศิลป์อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในบรรดาศาสนสถานของจีนว่าทำไมถึงต้องทำหุ่นตัวใหญ่อย่างนี้สีนี้คืออะไรภาพที่เขียนที่อยู่ตามฝาผนังในส่วนที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างคืออะไรอย่างไรมากขึ้นนะครับผลงานของห้องศิลป์นี้คือผลงานการเขียนของสีจงหลินตั้งแต่สมัยราชวงศ์ครั้งเก่าทีเดียวล่ะนะครับซึ่งการที่นำเอาเรื่องนี้มาคุยกันถือเป็นการนำเอากึ่งๆวรรณคดีมาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความบ้างเล็กๆน้อยๆตามความจำเป็นนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำของท่านผู้ฟังนั่นแหละว่าได้ยินชื่อห้องศิลป์มานานเหลือเกินแต่ไม่รู้สาระนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องคงจะจับความได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็คงจะต้องบอกว่าขอขอบคุณจดหมายฉบับหนึ่งเป็นพิเศษนะครับเหตุที่พิเศษเพราะว่ามาจากที่ไกลมากๆเลยทีเดียวล่ะนะครับก็คือมาจากคุณกิ่งการชื่นชมซึ่งฟังรายการอยู่ที่บ้านหนองคอเมืองมหาสารคามนะครับคงจะไม่ใช่ตามรายการเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่เขียนเล่าความมาในจดหมายนั้นนอกจากที่จะติดตามรายการอ่านเล่าเอาเรื่องมาแล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่ผมไปพูดคุยในรายการอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสบายๆหลังข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รายงานการรับฟังมารวมทั้งเป็นกำลังใจให้ได้ทำงานดีๆให้กับคนไทยรวมทั้งลูกหลานตลอดไปด้วยนะครับตรงนี้รับปากท่านผู้ฟังทุกคนนะโดยเฉพาะคุณกิ่งการชื่นชมด้วยนะครับว่าถ้ายังมีแรงอยู่ยังมีความสามารถอยู่และยังมีคนฟังอยู่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มีความเข้าใจภาพของในอดีตซึ่งจะเป็นสะพานนำมาสู่ปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในการที่จะหยิบยกจดหมายจากแดนไกลเมืองมหาสารคามของคุณกิ่งการชื่นชมมาคุยกันในรายการตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะตอนนี้ฟังห้องศิลป์อยู่ใช่ไหมครับและอีกไม่นานห้องศิลป์ก็จะจบอยากจะฟังแง่มุมใดในอ่านเล่าเอาเรื่องอีกนะปกติเราจะมีเก็บประวัติศาสตร์บ้างเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยบ้างอะไรบ้างวัฒนธรรมไทยศิลปกรรมไทยอยากฟังเรื่องราวอะไรแนะนำมาได้เลยแม้กระทั่งการจัดรายการก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาถึงกันนะแบบเดียวกับที่คุณกิ่งการชื่นชมทำมานี่แหละเขียนแล้วก็ส่งมาถึงผมโดยตรงจากหน้าซองถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หน่อยนะครับจะใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับผมจะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ ดีเจก็ตัดย่อมาจากบุญจับเนี่ยครับพิมพ์ B-Boy J-Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA สุขแอร์ไซน์นั้นก็ @gmail.com bjwatana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์วรรณคดีผู้อิงพงศวดารในการที่จะให้ทราบถึงการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเมื่อครั้งที่แล้วนั้นนะคนก็ต้องบอกว่าอินเฮากับเกียงจูแย่ไล่ล่ากันนะคราวนี้จากการที่อำนาจบุญของบูอ๋องรวมทั้งมนของเกียรติกงจูนั้นทำให้เกียงจูแย่รอดไปได้นะอินเฮาก็อิดโรยมาเห็นสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเหยียนติ๋งตัวหยินมายืนสกัดอยู่พอดูไปข้างหลังก็เห็นกองทัพของเกียงจูยาติดตามมากระชั้นดูท่าทางจะหนีไม่พ้นก็อธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของตัวเองนั้นยังจะได้ครองราชสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจิวโก๋สืบไปตัวเองนั้นจะทิ้งตราไปแล้วก็ขอให้ภูเขาเนี่ยทะลุเป็นช่องตลอดไปขนู้นเลยนะครับเพื่อตัวเองจะใช้วิธีการที่เปิดช่องนี้ลอดเข้าไปอธิษฐานเสร็จแล้วตัวของอินเฮาก็เอาตัวของตราเหวี่ยงเข้าไปทำให้เกิดเป็นช่องที่ภูเขานะครับอินเฮาก็หนีตามช่องภูเขาไปแต่ว่าผ้าที่มันค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าในขณะที่อินเฮานั้นเอาศีรษะพ้นไอ้เจ้าช่องนี้ไปได้แต่ตัวของอินเฮานั้นอยู่ในระหว่างช่องเขานะครับเหยียนติงตัวหญิงก็ตกมือทำให้ภูเขานั้นหุบเข้าไปท่านฟังคงนึกภาพออกนะครับว่าตัวของอินเฮานั้นก็มีอยู่แค่หัวโผล่ขึ้นมาจากภูเขาศีรษะออกมานะแต่ว่าตัวของอินเฮานั้นถูกภูเขาหนีบอยู่นะเหยียนเต็งตัวเหยียนก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ทั้ง4ด้านทั้งฝ่ายบูอ๋องก็ขี่ม้าขึ้นไปบนภูเขาที่อินเฮาแทรกตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูกองทัพล้อมเอาไว้ทั้ง4ทิศหวังจะจับตัวของอินเฮามาฆ่าเสียบูอ๋องคิดสังเวชใจลงจากม้าคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องว่ากับอินเฮาบอกว่าเขาล้อมท่านไว้ดังนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู่แล้วก็หาสบายใจไม่เกียงจูแย่ตามบูอ๋องขึ้นไปด้วยก็จับมือบูอ๋องให้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าท่านคำนับติวอ๋องทำไมเนี่ยอินเฮาคนนี้เป็นคนชั่วหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์สั่งไม่จะถึงแก่ความตายครั้งนี้เพราะกรรมที่ตัวเองทำมาไม่ชอบบูอ๋องก็เลยบอกว่าอินเฮานี่เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องนั้นเป็นเจ้าของเราเมื่อเราทำร้ายกับอินเฮาก็เหมือนกับทำร้ายแก่พระเจ้าติวอ๋องผู้มีพระคุณแก่เราด้วยท่านจงให้เลิกทับกลับไปซะเถอะทางฝ่ายของเหยียนเต็งตัวหยินพอได้ยินบูอ๋องว่าแกเกียงจูแย่ดังนั้นก็หัวเราะจึงร้องว่ากับบูอ๋องบอกว่าท่านรู้หรือไม่ว่าอินเฮาเนี่ยกรรมมาถึงตัวแล้วท่านอย่าห้ามเลยทั้งฝ่ายบูอ๋องมีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องยิ่งนักก็ร้องห้ามเหยียนติงตัวหยินแล้วก็นายทหารทั้งปวงไม่ให้ทำร้ายกับอินเฮาเกียงจูหยาจึงว่าแกบูอ๋องว่าท่านจะห้ามทหารไว้นั้นหาควรไม่ข้าพเจ้าให้ยกทัพมาล้อมอินเฮาครั้งนี้เพราะกระทำตามเยี่ยงอย่างแต่ก่อนขณะนั้นบูอ๋องก็จุดธูปปักเอาไว้เป็นการคำนับแล้วก็ปฏิญาณตัวบอกว่าข้าพเจ้าก็มีกตัญญูคิดว่าลูกเจ้าทหารซึ่งมาล้อมไว้ทางนี้เขาก็ทำตามเยี่ยงอย่างข้าพเจ้าได้ห้ามปราบนักแล้วฝ่ายเย็นติงตัวหญิงก็หลวงบูอ๋องว่าเชิญท่านลงมาจากภูเขาเลิกทัพไปเถอะบูอ๋องกับเกียงจูใหญ่ก็ลงจากภูเขาเหยียนติงตัวหญิงก็ใช้ให้เลิกทัพกลับไปจึงกลับสั่งบูกิจให้เอาไถเหล็กเข้าไปไถในซอกเขาที่อินเฮาอยู่ตรงนั้นขณะเมื่อบูกิจไปไถนั้นเห็นกระดูกของอินเฮาแตกหักกระจัดกระจายอยู่บูกิจก็ร้องไห้คิดกรุณาว่าข้าพเจ้ามาไถ่ท่านครั้งนี้ใช่กระทำตามอำเภอตัวเองนั้นหาไม่ได้ท่านผู้เป็นนายใช้ จึงได้มาทำแก่ท่านถึงเพียงนี้เมื่อบุกิจไถที่หลุมยับย่อยแล้วดวงจิตอินฮาวก็ลอยขึ้นไปจากหลุมเป็นลมพัดไปสู่เมืองจิวโกขณะนั้นพระเจ้าติวอองนั่งเสวยสุราอยู่บนลกไต่กับนางขันกีนาง

ปีบีนางอึ้งกุยหยินเรียกว่าดำสุรากับมเหสีทั้ง3คนนั่นแหละนะครับเพราะว่าดวงจิตของอินเฮานั้นที่เป็นลมพัดมาก็ต้ององค์ของพระเจ้าติวอองทำให้พระเจ้าติวอองนั้นเกิดง่วงเหงาหาวนอนซบหลับไปดวงจิตอินเฮาก็เข้าฝันพระเจ้าติวอองให้เห็นเป็นคน3หัวมายืนอยู่ที่หน้าโต๊ะเรียกพระเจ้าติวอองว่าพ่อหรือว่าบิดาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าในชื่อว่าอินเฮาเพราะข้าพเจ้าหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์ไม่เขาจึงฆ่าพระองค์เสียพระบิดายังอยู่รักษาบ้านเมืองต่อไปจงเลี้ยงทหารที่มีสติปัญญาไว้จะได้ต่างพระเนตรประกันและยังมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าง่วนหยงง่วนหยงคนนี้เป็นขุนนางเก่ามีสติปัญญาความรู้มากพระบิดาจงไปเอามาแต่งตั้งเลี้ยงให้อย่างดีจะได้ช่วยราชการบ้านเมืองบัดนี้ข้าพระองค์จะลาไปอยู่ห้องศีลใต้แต่ผู้รักษาห้องศีลใต้จะให้ข้าพระองค์อยู่หรือไม่นั้นยังหารู้ไม่พอเข้าฝันบอกกล่าวกับพ่อแล้วพระเจ้าติวอองก็ตกใจตื่นขึ้นแล้วก็บ่นบอกว่าเออมันรู้สึกประหลาดใจนักหนามเหสีทั้งสามก็ถามมาว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสดังนี้ล่ะพระเจ้าติวอองก็เล่าความฝันให้ทั้งหมดนั้นฟังมเหสีทั้งสามก็ทูลว่าพระองค์ทรงเชื่ออะไรกับความฝันเอานะเชิญเสวยสุราให้สบายเถิดแล้วก็รินสุราให้พระเจ้าติวอองเสวยต่อไปขณะนั้นฮั่นเอ๋งอยู่หัวเมืองที่ชื่อว่ากีจุยกวนก็ให้คนถือหนังสือมาถึงปิจูซึ่งเป็นขุนนางเมืองจิวโกนะครับพอปิจูได้แจ้งในหนังสือก็เสียใจเอาหนังสือเข้าไปถวายพระเจ้าติวอองพระเจ้าติวอองก็ทรงอ่านใจความว่าอินเฮาพระราชบุตรกับติวสันไปรบเกียงจูหยาที่เขากีสานเสียทีแก่ข้าศึกข้าศึกได้ฆ่าอินเฮากับติวสันเสียแล้วพระเจ้าติวอองจึงตรัสแก่ขุนนางทั้งปวงบอกว่ากีฮวดทหารเอกของเราเสียหลายคนแล้วบัดนี้ซ้ำมาฆ่าอินเฮาซึ่งเป็นบุตรเราเสียเห็นจะมีใจกำเริบยกมาทำถึงเมืองเราแน่ครั้นจะละให้ล่วงด่านเข้ามาก็ซ้ำจะเสียกิตติยศจำจะชิงไปกำจัดเสียขุนนางทั้งปวงจะเห็นผู้ใดที่จะปราบปรามกีฮวดได้หลีเต็งขุนนางผู้ใหญ่ก็ทูลบอกว่ากีฮวดจะตั้งตัวเป็นเจ้าหัวเมืองฝ่ายตะวันตกก็อยู่ในอำนาจทั้งสิ้นทหารเอกทหารเลวก็มีเป็นอันมากแล้วเกียงจูแย่ซึ่งเป็นแม่ทัพก็มีสติปัญญาทหารในเมืองหลวงนี้นอกจากอังกิมซึ่งเป็นนายด่านซำกวนแล้วข้าพระองค์ก็ไม่เห็นผู้ใดที่จะสู้ปัญญาและฝีมือของเกียงจูแย่ได้โดยอังกิมผู้นี้ชำนาญการศึกนักพอได้ฟังคำดังนี้พระเจ้าติวอองก็เห็นด้วยก็เลยให้มีหนังสือรับสั่งไปยังอังกิมให้อังกิมนั้นจัดแยงทหารยกไปที่เมืองไซกีจงได้อังกิมพอได้แจ้งความในหนังสือรับสั่งแล้วก็จัดแยงทหาร 100,000 ยกไปถึงแดนเมืองไซกีแล้วก็ตั้งค่ายมั่นอยู่แล้วก็ปรึกษานายทัพนายกองทั้งปวงว่าทหารเมืองไซกีเกียงจูแย่นั้นเป็นแม่ทัพใหญ่มีสติปัญญารวมทั้งฝีมือที่เข้มแข็งจะรบกับเกียงจูแย่เหมือนกับรบเมืองอื่นๆนั้นคงไม่ได้ท่านจงกำชับนายทัพนายกองทั้งปวงให้แข็งเมืองจงทุกคนทั้งฝ่ายเกียงจูแย่พอรู้ว่าทัพจิวโกยกมาก็หัวเราะจึงว่าแกทหารทั้งปวงบอกว่าเมืองจิวโกนี่คิดจะไปตีเอกบัดนี้กลับให้ทหารยกมารบเราอีกแล้วก็สมคเนแล้วฐานผู้ใดจะออกไปรบกับอังกิมได้ถามอย่างนี้หลำจงกวดก็รับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่ม้าถือทวนยกฐานออกไปหน้าค่ายของอังกิมอังกิมก็ให้กุยกองออกรบกุยกองก็ขึ้นมาถือง้าวยกทหารออกจากค่ายหลำจงกวดก็ร้องถามว่าใครจะต่อสู้กับเรากุยกองก็บอกว่าเราในชื่อว่ากุยกองเป็นทหารของอังกิมลำจงกวดพอได้ฟังกูหัวเราะ

็ร้องบอกว่าแต่ข้าศึกตายเพราะฝีมือเรานับพันแล้วท่านจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียเปล่าๆนะโอ้โหยามกันอย่างนี้กุยของฟังก็โกรธขับม้ารำเงาเข้ารถกระหล่ำจงกวดได้30เพลงกุยของก็ไร่มนเป็นลมดำพุ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นสุนัขตัวโตใหญ่ทีเดียวโจรขึ้นกัดรักแร้หล่ำจงกวดเล่นเอาเสื้อกรอกนั้นขาดเลยทีเดียวหล่ำจงกวดก็ขับม้าหนีกุยกองก็กลับเข้าค่ายแล้วก็แจ้งเนื้อความซึ่งมีชัยชนะข้าศึกนี้ให้กับอังกิมฟังอังกิมก็ดีใจนะก็บอกว่าเพลาวันนี้กุยกองออกรบมีชัยชนะแล้วเพลาพรุ่งนี้เป็กเคียนหยงจงออกรบกับทหารเมืองไซกีพอเวลารุ่งเช้าเป็กเคียนหยงก็ขึ้นม้าถือทวนยกออกจากค่ายเข้าไปตั้งชิดเชิงกำแพงเมืองไซกีเกียงจูแยได้แจ้งดังนั้นก็ให้เต็งจิ๋วกงออกไปรบเต็งจิ๋วกงก็ขึ้นม้าถือกระบี่สองมือยกทหารออกจากเมืองแล้วก็ร้องว่าแก่เป็กเฮียนหยงว่าท่านหารักชีวิตไม่หรือจะมารบกับเราอย่างนี้เป็กเฮียนหยงก็เลยบอกว่าท่านเป็นพวกทรชนหารู้คุณแผ่นดินไม่เราทหารเมืองหลวงจะมาล้างชีวิตเสียเต็งจิ๋วกงได้ฟังก็โกรธขับม้ารำกระบี่ข้ารบกับเป็กเฮียนหยงได้30เพลงเต็งจิ๋วกงก็เอากระบี่ฟันเป็กเฮียนหยงตกม้าตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะมาให้กับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ให้เอาศีรษะของเป็กเฮียนหยงนั้นไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูเมืองทางฝ่ายอังกิมรู้ว่าเป็กเฮียนหยงตายก็โกรธมากกระทืบเท้ากัดฟันแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่ล้างมันเสียให้มันสิ้นทั้งพวกก็หาหายความแค้นไม่แล้วอังกิมก็ขึ้นม้าถือเงายกทหาร 10,000 ไปตั้งประจิตใกล้เมืองแล้วก็ร้องท้าทายบอกว่าให้เกียงจูแย่เนี่ยยกกำลังออกมารบกันเกียงจูแย่รู้ก็จัดแจงทหารเสร็จแล้วก็ใส่เกราะเงินถือตัวกี่นะตัวกี่แปลว่าธงเหลืองนะถือว่าเอาธงเหลืองเป็นอาวุธขึ้นขี่สุปุดเสียงยกทหารเปิดประตูเมืองออกมาตั้งกระบวนอยู่อังกิมก็ร้องถามบอกว่ากองทัพของใครเกียงจูแย่ก็บอกว่ากองทัพในชื่อว่าเกียงจูแย่แล้วก็ร้องถามไปว่าท่านชื่ออะไรล่ะอังกิมก็ตอบว่าเราในชื่อว่าอังกิมตัวท่านเนี่ยเป็นคนทรชนไม่รู้คุณพระเจ้าติวอ๋องตั้งตัวเป็นใหญ่แข็งเมืองหาไปคำนับพระเจ้าติวอ๋องไม่แน่พอฟังดังนี้เกียงจูแย่ก็บอกว่าโอ้ตัวท่านในอุปมาดังคลองน้อยยังจะรู้กระแสน้ำในทะเลใหญ่เป็นประการใดไม่พวกทหารเหล่านี้หาตั้งอยู่ในความยุติธรรมไม่เที่ยวรบตีบ้านตีเมืองอื่นทำให้ยากแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินซึ่งท่านมารบกับเราจะเอาชีวิตทิ้งซะเปล่าๆนะจะหนีไปจากเงื้อมือเรานั้นคงจะหาพ้นไม่ถ้ารักชีวิตจงลงมาคำนับเราเสียโดยดีเถอะโอ้โหยามกันอย่างนี้อังกิมได้ฟังก็โกรธร้องด่าเกียงจูแย่บอกว่าไอ้คนแก่พูดโอขยกใครจะไปคำนับกับทรชนว่าแล้วก็ขับม้ารำเงาเข้าไปฟันกับเกียงจูแย่ตัวของจีซกเบ๋งนะบุตรของบุญอ๋องที่72เป็นคนร้ายแล้วก็กล้าหาญมากยืนอยู่ข้างของเกียงจูแย่เห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับอังกิมพักหนึ่งอังกิมก็ทำเป็นขับม้าหนีกีซกเบ๋งก็ไล่ตามไปอังกิมก็โบกธงขาวเป็นสัญญาณสำคัญขึ้นทหารทั้งปวงก็ล้อมกีซกเบ๋งเข้าไว้แล้วก็โบกธงสำคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งทหารทั้งปวงก็แหวกออกเป็นช่องมีประตูทั้งสี่ทิศทหารคือธงยืนประจำอยู่ที่ประตูทั้งสี่แล้วอังกิมก็กลับเข้ารบกับกีซกเบงอีก40เพลงแล้วอังกิมก็โบกธงให้ปิดประตูเสีย3ประตูเปิดเอาไว้แค่ประตูเดียวแล้วทำเป็นชักม้าหนีเข้าแอบธงใหญ่ในประตูที่เปิดกีซกเบงโกรธไม่ทันคิดก็ขับม้าไล่ตามไปอังกิมได้ทีก็เอาเงาฟันกีซกเป๋งตกมาต

0: แล้วอังกิมก็โบกธงสัญญาทหารที่ล้อมอยู่นั้นก็คลายเป็นกระบวนประชุมกันอยู่อย่างเก่าอังกิมก็ออกไปยืนม้าร้องท้าทายเกียงจูแย่ว่าท่านอวดว่ามีฝีมือดีจงออกมารบกันนางเต็งตันหยกอยู่ข้างหลังของเกียงจูแย่ได้ยินดังนั้นเรียกว่าอังกิมท้าอย่างนี้โกรธทีเดียวขับม้ารำกระบี่สองมือเข้ารบกับอังกิมอังกิมก็โบกธงให้ทหารล้อมเข้ามาแล้วก็ทำเป็นชักม้าหนีหลบเข้าแอกพุงอยู่นางตึงตันหยกก็หาไล่ตามไปไม่แต่ว่าได้เอาศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของอังกิมแตกอังกิมก็โบกธงสัญญาให้ทหารกลับเข้าค่ายแล้วทัพของเกียงจูใหญ่ก็กลับเข้าเมืองทั้งฝ่ายของอังกิมพอมาถึงค่ายก็เอายาวิเศษปิดแผลที่ศีรษะนั้นคืนเดียวก็หายครั้นรุ่งเช้าก็พาทหารออกจากค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าให้เกียงจูหย่านั้นแต่งผู้หญิงคนนั้นออกมารบกันอีกเกียงจูหย่าได้ฟังก็สั่งนางเต็งตันหยกให้ออกรบโทเฮงสุนผัวของนางเต็งตันหยกก็บอกว่าเจ้าจะออกรบเนี่ยจงระวังกลศึกของอังกิมที่ประตูสี่แห่งอย่าล่วงไล่ให้เกินเข้าไปจะเสียทีหลงเกตกงจูทหารผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินโทเฮงสุนกำชับเมียก็ร้องถามบอกว่าท่านพูดจาสั่งเสียอะไรกันโทเฮงสุนก็บอกว่าเราสอนเมียให้ระวังกลศึกของอังกิมหลงเกตกงจูก็บอกว่ากลัวอะไรกับความคิดของอังกิมถึงจะให้เราออกรบก็ไม่พรันโทเฮงสุนก็ไปบอกกับเกียงจูแย่บอกว่าหลงเกตกงจูจะอาสาออกรบเกียงจูใหญ่ก็เลยสั่งให้หลงเกตกงจูนั้นออกรบหลงเกตกงจูก็จัดทหารเสร็จแล้วก็ขึ้นขี่ม้าสีชมพูชื่อว่าไก่หัวแปะดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปเห็นตามศาสนสถานของจีนนะครับที่เป็นผู้หญิงขี่ม้าสีชมพูมันเป็นไปได้ยังไงสีม้าสีชมพูอย่างนี้มันมาจากฮ่องสินตอนนี้นี่แหละนะครับหลงเกตกงจูพอได้ขี่ม้าสีชมพูออกไปก็ถือกระบี่ยกทหารไปด้วยนะอังกิมลายเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่นางเต็งตันหยกก็เลยถามบอกว่าเจ้าชื่อว่าอะไรหลงเกตกงจูก็บอกว่าจะถามเราทำไมล่ะเร่งลงมาจากหลังม้ามาคำนับเราเถอะโอ้โหพูดอย่างนี้อังกิมก็โกรธสิครับขับม้าเข้ารบกับหลงเกตกงจูได้4เพลงแล้วก็ขับม้าหนีเข้าไปแฝงอยู่ที่ธงเรียกว่าใช้แผนตามเดิมเลยผลจะเป็นอย่างไรคำเตือนจะมีผลไหมคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียด

0: ครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนตามแนวทางภูเก็ตโมเดลย้ำทุกขั้นตอนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่หวั่นไหวกรณีมีผู้ยื่นฟ้องศาลปกครองจากการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507กรณีพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพราะมีความตั้งใจจะทวงคืนผืนแผ่นดินไทยจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกที่นำพื้นที่ของรัฐไปใช้ประโยชน์ยืนยันว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องสำหรับคดีดังกล่าวศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวทำให้หน่วยงานของรัฐยังสามารถดำเนินการตามคำสั่งมาตรา25ได้จากนั้นศาลมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาในประเด็นสำคัญว่าด้วยการออกคำสั่งตามมาตรา25ของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้จะจัดทำคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงและขั้นตอนต่อศาลอย่างรอบคอบทั้งนี้การเดินหน้าจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตถือเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตโมเดลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบกรณีอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำต้องได้มาตรฐานทุกด้าน
7: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่หนึ่งเสงี่ยมพัฒนามากวุฒิจันทร์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานท้องถิ่นอำเภอและเทศบาลตำบลวัดประดู่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังทั้งรายการอาหารปริมาณคุณภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กตามหลักโภชนาการและจะทำรายงานข้อมูลที่สามารถชี้แจงต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้แก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ยังกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามการจัดอาหารกลางวันของสถานศึกษาในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาหารที่จัดให้เด็กนักเรียนต้องสอดคล้องกับรายการอาหารที่กำหนดไว้หากสิ่งใดต้องปรับปรุงให้เร่งแก้ไขไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนจุฑามาตรสาพันธ์รายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิ

0: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยแบบครบวงจรพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ
1: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดงานไทยแทปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยสู่ตลาดโลกเนื่องจากการค้าในยุคใหม่คู่ค้าไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพสินค้าแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบกรมการค้าต่างประเทศจึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปการสร้างความไว้วางใจด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบได้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG Model ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผลักดันอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจประมาณ60คู่โดยมีผู้นำเข้าจาก10ตลาดสำคัญเข้าร่วมได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดิอาระเบียตุรกีและฮ่องกงปุริมปราศภาภาครายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เล่าตำนานที่มาของเพลงหนูเล็กหน่อยนะครับตอนนั้นผมน่าจะจำไม่ได้ว่าชุดสัจจะสิบประการหรือเปล่าไม่เลยชุดไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นเราแต่งเป็นเพลงบรรเลงนะแล้วพี่แย่แกก็นึกไม่ออกว่าจะเขียนเนื้ออะไรดีมีวันหนึ่งแกก็มาหาผมที่บ้านนะครับเจอแม่กวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านแกก็พี่แย่ก็ถามเลยแม่ครับเล็กอยู่ไหมนะแม่ผมก็เรียกเลยหนูเล็กนี่คือชื่อตอนเด็กๆของผมเท่านั้นแหละพอผมลงมาข้างล่างเจอพี่แอดมาธุระแล้วลูกแกลืมเรื่องธุระไปแล้วแกบอกเล็กนึกออกแล้วว่าจะเขียนเพลงอะไรแล้วแกก็กลับบ้านขับรถกลับบ้านเลยนะพอผมตามมาห้องอัดปุ๊บก็ที่บ้านแกก็ปรากฏว่าแกเขียนออกมาเป็น

ฝันนะครับแล้วตอนท้ายก็หนูเล็กเป็นลูกแม่ตลอดไปนะครับเนี่ยจบอย่างเงี้ยนะเพราะว่าได้ยินคำว่าหนูเล็กนี่แหละคือผมยังไงก็แก่เท่าหนวดเฟิร์มยังไงก็ยังเป็นหนูเล็กของแม่อยู่เสมอนะครับวันนี้ผมเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาที่มาของหนูเล็กนะครับเล่าเรื่องราวที่พี่แอด

0: ยังไม่ค่อยคล่องเนาะเอาอย่างนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีของผมประโยชน์รุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์โอเคเข้ากดเสียงนะครับนี่คือหนูเล็กที่มาของบทเพลงเกี่ยวกับวันแม่ที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องทำหน้าที่เฉพาะในช่วงต้นรายการนะครับเพราะว่ามาเป็นพิธีกรในวันพรุ่งนี้กับรายการพิธีปลูกป่านะครับเพื่อที่จะได้ไปเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชนกภัทรปีหลวงโดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแค่เขาใหญ่นะครับ Next Gen Viewer ร่วมกับทางส่วนบริหารทางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ7คด7สาวน้อยนะครับผมก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีมวกเหล็กตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่กับทางท่านเลขาธิการวิธีพิทักษ์อุทยานแค่เขาใหญ่นะครับพลเอกประดิษฐ์บุญเกิดนะฮะแล้วก็ทางท่านรองเลขาธิการพลตรีสอนชัยแก้วนพและท่านคณะกรรมการนะครับดร.ชุมพลสุขเกษมก็วันนี้ผมจะทำบรรยากาศของเทปบันทึกรายการถนนดนตรีไลฟ์นะครับมาฝากกันในช่วง3ชั่วโมงตรงนี้นะครับ3ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้กับนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเมื่อเป็นเทปบันทึกของการแสดงของคาราบาวแต่ส่วน4ทุ่มนะครับยังสามารถติดตามได้เป็นเทปบันทึกของถนนดนตรีออนทีวีกับ70ปีกุหลาบล้านนาพิยาสุนทรีเวชานนท์วันนี้ก็ออกอากาศคู่กันนะครับทั้งวิทยุและทีวีก็เลือกช่องทางในการรับชมและก็รับฟังกันได้เลยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะกลับไปดำเนินรายการแล้วก็เล่าเรื่องราวของกิจกรรมที่ได้ไปปลูกป่าในพื้นที่ของทางอุทยานแห่งชาติที่นะครับ7คดนะฮะที่สระบุรีนะครับก็ฟังรายการตรงนี้กันไปกับบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาที่เราได้บันทึกไว้คุณแม่กันแก้วคุณนงศักดิ์เทียนทองเรียนกิจและการจราจรวัฒน์วงสว่างมริภาเทียมแสนเตือนใจชาวในเมืองนะครับสมเกียรติแท้มณีและแอดมินหาสดินเทพหาสดินณอยุธยานะครับตอนนี้ก็รับชมรับฟังบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์ในชื่อวันนี้กันนะครับ
2: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิยรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันหรือยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับ

0: ครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับบนเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะหน้านี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโฮน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้นะครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับที่เมาหลวงที่เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับเจ้าพี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
1: ครับผม
0: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
1: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
0: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่าน
1: ก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาหาสู่กันนะครับจนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์แฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็เพลงถึกไฟถุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปากใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้านร้องให้ฟังบอกเออเอาเพลงเนี้ย
0: ชอบ
1: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนที่ไปบันทึกเสียงเขาบอกเออแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนซาโล่ในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มปักตายบ้านเรา
0: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้แล้วผมจะให้พี่อนุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่อนุชาประธานและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

0: ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพิญโยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่สองที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจอกับอาจารย์ธนิต

ขอบคุณครับเอ๊ะวันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้สามท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจัดที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ 1,000 คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะ
0: ครับเดี๋ยวผมพูด
1: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
2: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง
3: ไม่ได้ย
2: ิน คือมันกล้องอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
2: ใส่เสียงอาจารย์มานิดนิดเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ใกล้ๆหน่อย
1: เล็กนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมยังไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดเลย
2: อาจารย์นี
1: ่ขนลุกเลยว่าแอดกอดเนี่ยกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษแต่ผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัว

0: อารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมย้ำไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติมุ่งยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติหวังให้กระบวนการนำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนประชาชนศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือข่าวปลอม
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือ Truth Beyond Border ความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือดังกล่าวเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก

0: 3รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์โจมตีที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดนับตั้งแต่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลอ้างว่าพบนักรบของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินที่บริเวณแนวสันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากมากครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเป็นผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: วันนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับจะให้น้อง
2: เดี๋ยวแอดนานๆได้ขึ้นตีผมขอทักยากๆหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอดจำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอดก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอดก็มืดแล้วทางนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอดตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอดผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
1: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
2: ้โอ้โหเนี่ย
1: แต่จำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
2: ใช
1: ่ขนาดจอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปลี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปลี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันเลยเคยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
2: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่อ
1: ีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
2: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
1: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันแล้วก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันถ้าหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดฟนะ
2: จริงเห็นด้วย
1: อาจารย์อย่าไปโดบนะ
2: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุข

0: ด้วยนะครับเพลงอะไรตามไปได้ให้เล็กคุยกันหน่อยที่เล็กไม่ได้เจอกันนานคุยกันบ้าง
1: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

อาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: ุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เยี่ยมชมการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนนี้เป็นการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศผ่านแนวคิดสุขภาวะเชิงวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงการเป็น value chain ทั้งระบบตั้งแต่ภาคการเกษตรจนถึงการผลิตเครื่องมือแพทย์มุ่งให้เกิดการหมุนเวียนประโยชน์กลับมาสู่การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดตามสถานการณ์น้ำมะพร้าวที่จังหวัดนครปฐมพร้อมประสานแหล่งผลิตสำคัญ4จังหวัดตรวจสอบสมดุลวัตถุดิบและผลผลิตตลอดห่วงโซ่
8: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังนำพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดได้แก่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีลงพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การผลิตการรับซื้อไปจนถึงการตลาดหลังพบว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง9บาท50สตางค์ต่อลูกขณะที่มะพร้าวประมาณ4ลูกให้น้ำได้ประมาณ1ลิตรคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบเกือบ40บาทต่อลิตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง4จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตสำคัญติดตามผลผลิตราคาปริมาณการรับซื้อและการใช้วัตถุดิบของโรงงานเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดน้ำมะพร้าวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศบุริมประโสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพสามิตทลายคลังบุหรี่เถื่อนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรียึดของกลางได้ 45,000 ซองประมาณการค่าปรับกว่า38ล้านบาท
8: นายพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการดำเนินงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่2และพื้นที่ชลบุรี2เข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยหน้าศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนที่มีชอบด้วยกฎหมายได้จำนวน 4,500 ซองคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,600,000 บาทประมาณการค่าภาษีสรรพสามิต 2,500,000 บาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 38 ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.แหลมฉบังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงชื่นชมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้มแข็งและขอให้พัฒนาสื่อทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
9: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสวท.พัทลุงโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้เป็นอันดับต้นๆของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรับฟังแนวคิดข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่การดำเนินงานหลังจากนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเช่นการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้นการขยายผลในทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งจะทำให้งานวิทยุฟื้นตัวขึ้นจากเดิมและได้รับความนิยมและการตอบรับเพิ่มขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนได้เห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเลยครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกมักยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายนะนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกอะ100เพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่โม่งคงไม่ดีเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักครู่ครับ

ี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงนะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: วันนี้ผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับต้องเดินทางครับพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับทนดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

ความสามารถคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนดปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการปฐกถาธรรมต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีใต้ฟ้าอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHzต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะร่วมกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเสนอรายการธรรมรับอรุณช่วงของถามตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านเหมือนเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าเมื่อพบกันในช่วงของการถามตอบปัญหาก็ต้องเป็นวันอาทิตย์แน่นอนค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาตามใจท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นทุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพานเจริญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังหัวข้อธรรมะในตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่งสมาธิเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับพระสูตรเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะบอกว่ามีข้อสงสัยสิ่งที่ต้องการแบ่งปันหรือว่าข้อข้องใจใดๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรซึ่งวันนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่ส่งมาด้วยและโดยส่งไปที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.orgPANYA.org หรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpage ที่นั่นก็สามารถใส่คอมเมนต์ใส่คำถาม Inbox ส่งมาได้เมื่อพระอาจารย์ได้รับแล้วอันไหนมีความน่าสนใจก็จะนำมาให้คุณเตือนใจทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังก็มาพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านทุกอาทิตย์อย่างนี้
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาเริ่มด้วยคำถามที่เขียนจดหมายมาถามทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะเจ้าค่ะเป็นของคุณยุพินก็คุณยุพินนี้เขียนมาเหมือนกับพูดคุยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือไม่ได้เชิงถามปัญหาก็ท่านบอกว่าท่านเคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรกเลยก็ได้รับสิทธิ์หมายถึงว่าเดือนละประมาณ300บาทอ่ะนะเจ้าค่ะก็บัตรสวัสดิการของรัฐนี่ก็ไม่ได้ว่าให้เป็นเงินแต่ว่าให้มาจำนวน300บาทก็สามารถที่จะนำไปแลกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรที่ว่าจำเป็นในชีวิตอ่ะเจ้าค่ะซึ่งก็มีคนได้รับกันอยู่แล้วทางคุณอุพินก็ได้รับอ่ะนะเจ้าค่ะก็คิดว่าใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวทีนี้ท่านก็พูดถึงนักการเมืองด้วยอ่ะเจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยพอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก็ใช้จ่ายไปใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็มีแบบว่านักการเมืองบางทีก็ใช้ในเรื่องนี้แหละไปหาเสียงคือความเห็นของทางคุณยุพินก็มองว่าการที่นักการเมืองเนี่ยมีการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือว่าจะเพิ่มสวัสดิการต่างๆนี่แหละก็มีการบอกเรื่องให้เงินเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็เรียกว่าเป็นอีกทางนึงที่จะเหมือนกับนำถ้าโยมแปลเองนะเจ้าค่ะคุณยุพินไม่ได้เขียนคือแบบกับเอาทราบมาล่อเจ้าค่ะทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีการออกเสียงให้เขาหรือว่าลงคะแนนเสียงให้เขาแต่ตอนนี้พอคุณยุพินได้มาฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะเจ้าค่ะมันเป็นการไม่ได้ให้ทรัพย์นะเจ้าค่ะแต่เป็นการให้อริยทรัพย์ซึ่งทางคุณยุพินก็มีความรู้สึกว่าดีทีเดียวเหมือนกับมันดีแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าการที่จะมีการให้กันเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่จับต้องได้อะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะก็เลยเขียนมาแบบพูดคุยประมาณนี้แล้วก็บ่นมันนิดหน่อยด้วยว่ารายการเนี่ยทางสถานีที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนจังหวัดของท่านนี่ก็รับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นวันอื่นๆก็ไม่ได้ถ่ายทอดธรรมารับรุนให้ฟังก็บ่นมานิดหน่อยอ่ะนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมจำได้ว่าเราก็เคยตอบคุณยุพิน ไปแล้วว่าก็ขอให้รับฟังทาง AM เจ้าค่ะ AM คลื่น819ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เยอรมันก็จะฟังได้จากกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็ฟังได้ทุกวันด้วยอันนี้คุณยุพินพูดคุยมาแบบนี้พูดถึงอริยทรัพย์ที่ได้จากรายการธรรมรับอรุณนิมนต์พระอาจารย์ได้สักกระชาหรือว่าพูดคุยให้แง่คิดกับคุณยุพินเองแล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเลยเจ้าค่ะน
1: ิ
0: มนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คุณยุพินนี่เขียนมาจากจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแต่ซึ่งก็แน่นอนว่าสามารถรับคลื่น AM ได้อยู่แล้วแล้วก็พอหลังจากฟังรายการธรรมะก็จึงได้รับเหมือนกับได้รับอริยทรัพย์และสิ่งอื่นที่เป็นทรัพย์สินภายนอกก็จึงเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นนั้นน้อยลงไปคือไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อก่อนโอ้ต้องได้อยากจะมีความอยากแต่พอฟังธรรมะแล้วความอยากมันลดลงไปมีอริยทรัพย์ขึ้นมาแทนก็จึงรู้สึกสบายใจก็จึงเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้ที่เขียนมาเล่าให้ฟังจากคุณยุพินจังหวัดจันทบุรีก็นี่เป็นลักษณะของคนที่ฟังธรรมะแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญานะคุณอาจารย์นะเวลาที่เราจะปล่อยวางเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ในที่นี้คือความยึดถือในกระบวนการเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบ้างเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบ้างเรื่องเกี่ยวกับการงานเพื่อนบ้านอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยนะในเคสของคุณยุพินเนี่ยคือทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านการเงินเนี่ยเราจะตัดความยึดถือในเรื่องนั้นๆได้เราคือต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตัดปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการฟังเพราะฉะนั้นพอท่านผู้ฟังธรรมะในที่นี้คือมีเคสของคุณยุพินเป็นต้นแล้วก็เกิดปัญญาก็จะมาซึ่งปัญญานี่มันไม่ใช่เหมือนกับว่าโอ้เราจะต้องเรียนจบสูงๆหรือว่าต้องจำได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นปัญญาในจิตของเราที่ทำให้เราปล่อยวางได้ปล่อยวางไอ้ความยึดถือในเรื่องเงินทองเรื่องการงานเรื่องการเมืองไปได้นี่คือปัญญาเกิดนะปัญญาเกิดแล้วบางทีอาจจะไม่ได้บ่งบอกออกมาในความที่ว่าฉันต้องเรียบเรียงบทเพียรชนะได้สวยงามหรือว่าต้องจำหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ได้นั่นไม่ได้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความจำนั่นเรียกว่าการพูดซึ่งบางคนก็จะมีการพูดดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่พื้นฐานการศึกษาใช่ป่ะบางคนอาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่หน่วยความจำที่คุณจะมีความคล่องในมันสมองอย่างไรแต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงปัญญาที่อยู่ในจิตที่ทำให้เกิดการปล่อยวางนี้ได้นี่ซึ่งปัญญาตรงนี้เกิดจากการฟังมีตัวอย่างของคุณยุพินนี้เป็นต้นเราฟังแล้วเกิดปัญญาแล้วก็คือฟังธรรมะมาจากหลายครูบาอาจารย์เลยล่ะแล้วตั้งแต่แรกๆครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แล้วจนกระทั่งสวทเนี่ยนิมนต์ให้พระอาจารย์มาจัดรายการคุณยุพินก็ฟังมาตลอดจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ซึ่งเราเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้สาวกทุกคนน่ะที่ว่าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะสอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงไม่ได้
0: okay.
1: เพราะฉะนั้นพอเราฟังเทศของครูบาอาจารย์คือถูกเนี่ยมันมีอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่ว่าจะมีหลายอย่างถูกเนี่ยก็จะต้องสอดลงรับกันได้แล้วก็จึงเป็นเหตุให้คุณยุพินีฟังเทศแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ที่ผ่านมานั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะก็แล้วนอกจากนั้นคุณยุพินก็ยังพูดถึงเรื่องที่ว่าพอฟังรายการธรรมรับอรุณแล้วนะเจ้าค่ะก็ยังสามารถที่ว่าเริ่มต้นปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะจากการที่ว่าไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าไม่ทันจะได้นำมาปฏิบัติจริงๆไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ดีมากเลยอ
0: ันนี้อยากโยมอยากจะขอให้พระอาจารย์เน้นย้ำนิดนึงว่าเรื่องของการปฏิบัติบูชาหรือว่าฟังธรรมะแล้วนำมาปฏิบัติจริงๆตามคำสอนน่ะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะดีกว่าฟังผ่านหูเฉยๆหร
1: ือ
0: รับทราบเฉยๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือฟังแล้วเราเกิดศรัทธาศรัทธาหมายถึงความมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้ดีนะแล้วก็ มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็ลงมือทำแต่ทำจริงแน่วแน่จริงในที่นี้คือนำไปใช้นำไปปฏิบัตินั่นก็คือวิริยะแต่ทำไมเขาถึงจะเอาธรรมะที่ฟังไปใช้ไปทำเพราะว่ามั่นใจไงนั่นคือศรัทธาแต่ว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ได้นำไปใช้นำไปปฏิบัตินั่นคือไม่มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาพอ okay. ไม่มีศรัทธาแล้วก็จะไม่ได้ลงมือทำแต่ฟังแล้วเกิดศรัทธาแล้วลงมือทำแล้วได้สติก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาตามต่อมาแล้วก็คือว่ามีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติจะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรจะมีความเพียรได้ก็ต้องมีความมั่นใจจะมีความมั่นใจศรัทธาได้ก็ต้องอาศัยการฟังแล้วมันก็จึงเป็นสายต่อเนื่องกันไปอย่างนี้แล้ว
0: okay.
1: การลงมือปฏิบัติก็เกิดจากการฟังที่เราได้มีศรัทธานั่นเองนะเจริญวัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ทีนี้นั่นคือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะทีนี้อย่างกรณีจดหมายของคุณยุพินเนี่ยคือเป็นลักษณะที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเราจิตใจเรามีสติมีสมาธิมันทำให้จิตใจเราเนี่ยมีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆนั่นเองเชิญบาน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเรื่องของจิตใจคนเนี่ยเขาบอกเลยใช่ไหมเจ้าค่ะว่าเรื่องของใจเนี่ยถ้าเผื่อเราตรึกไปทางไหนจิตใจก็จะน้อมไปทางนั้นดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสุขก็คือแบบว่าไม่ร้อนใจมากเนี่ยก็ควรจะคิดแต่ในที่ดีๆหรือว่าคิดในทางบวกอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าทางธรรมะเราคิดในทางที่เป็นสัมมาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: เดิมพันก็จะมีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้บอกว่าบุคคลเมื่อตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปในทางนั้นถ้าเราไม่ตรึกไปในเรื่องไหนจิตเราก็จะไม่น้อมไปทางนั้นแล้วก็พอจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พอเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยธรรมะก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีสติตั้งมั่นขึ้นเป็นธรรมานุสติมีสติแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาตามกระบวนการที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็จะให้มีกำลังมากขึ้นเช่นบ้าง
0: เจ้าค่ะก็มาที่คำถามถัดไปเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่ายงคิดว่าสมัยนี้คงจะมีคนที่ประสบปัญหานี้อยู่เยอะทีเดียวคือเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังเจ้าค่ะคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยในขณะนี้จะเป็นทุกข์เพราะว่ามีหนี้สินรุงรังกันทั้งนั้นเลยก็อยากจะกราบนมัสการขอพระอาจารย์ได้แนะนำด้วยว่าจะแก้ปัญหานี้ให้หมดไปหมดหนี้หมดสินอย่างไรดีให้ได้ผลจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ก็มีสถิติในประเทศไทยของเราเนี่ยหนี้สาธารณะนะเพิ่มขึ้นในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างมากโดยจนตอนนี้หนี้สาธารณะเนี่ย 66% นะทีนี้ที
0: ่มากนะคะ
1: สูงขนาดนี้แต่ว่าก็ยังพอไปได้เพราะว่า GDP เราก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็เลยยังพอที่จะควบคุมได้ทีนี
0: ้
1: หนี้ที่มีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นหนี้ประเภทไหนก่อนเราพระพุทธเจ้าท่านได้เคยแจกแจงก่อนว่าไม่ใช่ว่าหนี้ทุกอย่างมันจะไม่ดีไปหมดหนี้บางอย่างก็มีได้แต่นี้ได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายนี้พระอาจารย์รวบเรียงมาให้นะว่าถ้าสมมติเรายืมมายืมเงินมากูเอาไปทำอะไรถ้าเอาไปกินเที่ยวดื่มเล่นใช้เราจ่ายแบบเนี้ยอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเอาไปจ่ายเช่นคุณไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วคุณก็เอามาปลูกเพื่อที่จะมาให้มันได้ผลต่อไปนี่แบบนี้โอเคคือเป็นนี่แบบที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมอันนี้โอเคแต่ถ้าเป็นนี่ที่ไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มเติมนี่ใช้ทิ้งเฉยๆอันนี้ไม่โอเค
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเรื่องนี้นะทางเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เราอีโคโนมิกทางการค้าเนี่ยเขามีวิธีการวิเคราะห์กันอยู่แล้วซึ่งก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ เรายกเคสของกรณีประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ได้นะคุณเดชนะที่พูดว่าหนี้สาธารณะนี่ก็สูงมากเหมือนกันแต่ว่า GDP เขาไม่ได้เพิ่มเพราะว่าประชากรเขาอายุมากขึ้นไอ้เบี้ยเลี้ยงประชากรค่ายาค่าอาหารอะไรต่างๆต่างหากที่ว่าหนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าดันเอามาจ่ายคนป่วยไงเอามาจ่ายคนเจ็บคนรักษามันไม่ได้เป็นหนี้ที่ให้เกิดรายได้ในประเทศเขาก็จึงเริ่มมีปัญหาประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยยังมี GDP ที่จะมารองรับอยู่เพราะว่ามันเป็นหนี้ที่ให้เกิดรายได้ขึ้นมาตอนนี้ทั้งนั้นเราประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าคนประเทศไทยก็มีแนวโน้มว่าคนเกิดน้อยลงใช่ไหมก็จะมีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตอน

0: เขาจะจ่ายหนี้เนี่ยแล้วก็นี่เป็นเรื่องเงินทองล่ะถ้าเป็นเรื่องเงินทองแล้วก็จะต้องดูกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาชีวิตา
1: การแบ่งทรัพย์ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องการใช้จ่ายเงินทองรู้รายรับรู้รายจ่ายรายจ่ายก็จะต้องน้อยกว่ารายรับรายรับต้องท่วมรายจ่ายหลักการนี่คือ cash flow นั่นเองต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นสมมตินี่เนี่ยคุณต้องจ่ายงั้นจ่ายเท่าไหร่จ่ายหมดยังไม่ได้ก็ต้องผ่อนเอาต้องต่อรองแล้วรายรับที่คุณจะได้รับมาคุณจะได้มาจากไหนคุณต้องหาแล้วถ้าหาไม่พอทำยังไงก็ต้องมีความเพียรต้องหาวิธีการงั้นต้องลดรายจ่ายแล้วต่อรองได้ไหมว่าให้จ่ายเป็นงวดแล้วเท่านี้คุณจะรับได้เท่าไหร่ก็ต้องดูตรงนี้เอาเรื่อง cash flow เนี่ยเป็นหลักเป็นสำคัญก่อน
1: เนี่ย
0: รายรับต้องท่วมรายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับซึ่งรายจ่ายในเรื่องจ่ายหนี้ก็ต้องจ่ายทั้งต้นและดอกด้วยแล้วก็ดูปรับตรงนี้ให้เหมาะสมแล้วทีนี้ต่อไปอีกแล้วพอเราดูตัวเลขแล้วเราต้องยอมรับก่อนว่าเรามีหนี้เท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่รายรับเรามีเท่าไรเราจะเพิ่มได้ยังไงจะลดรายจ่ายได้ยังไงก็ต้องมาปรับตรงนี้ทีนี้ถ้ามันปรับไม่ลงตัวต้องมีตัวช่วยแต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องกัลยาณมิตรแต่เราก็ต้องมีเพื่อนดีเพื่อนดีหมายถึงคนที่มีศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาเราดูตรงนี้คือไม่ใช่หมายว่าไปยืมเงินเพื่อนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หมายถึงไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้คนที่เขามีความรู้ว่าเขาเคยอยู่ในสถานการณ์นี้เขาจะให้คำแนะนำยังไงจะเพิ่มรายได้ยังไงจะลดรายจ่ายได้ยังไงจะต่อรองยังไงอันนี้เราต้องมีกัลยาณมิตรหลังจากนั้นลักษณะการเพิ่มรายรับลดรายจ่ายเนี่ยก็ด้วย2เทคนิคก็คือว่าขยันขันแข็งเรามีความขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานแล้วก็ยังรวมถึงต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่จะรั่วไปเนี่ยคือพวกอบายมุขทั้งหลายรักษาทรัพย์ไม่ได้เพราะมันรั่วไปเช่นการพนันเล่นหวยเล่นเบอร์นี่ต้องงดอย่างนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้อย่างรวมถึงการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนอบายมุขนี่ต้องหยุดเนื่องเหตุปัจจัยเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ไม่ใช่แค่ว่าปลดหนี้ได้นะคุณใจยังทำให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ด้วยนะ
1: คุณธ
0: รรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาหลักการในข้อนี้ที่มาในอังคุตรนิกายด้วยแล้วก็มาในทีฆานิกายสิงคละกสูตรนะนี่คือพระอาจารย์อ้างที่มาในสิงคละกสูตรแล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งในอังคุตรนิกายเนี่ยมาประกอบให้ท่านฟังว่าเรื่องนี้สามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็จะทำให้เราปลดหนี้ในชีวิตของเราได้แล้วก็ยังได้บุญด้วยในกระบวนการการปลดหนี้ตรงนี้ด้วยความเพียรที่เราใส่ลงไปด้วยธรรมะที่เราตั้งไว้ในใจบุญเนี่ยเกิดตลอดเวลาเราไม่ได้ว่าเกิดจากการที่ว่าเรามานั่งสมาธิหรือว่ารักษาศีลอย่างเดียวแต่นำธรรมะมาปฏิบัติเนี่ยเป็นบุญอยู่แล้วไงปฏิบัติในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยเอารู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกปฏิบัติในชีวิตประจำวันเหล่านี้เป็นบุญตลอดแล้วก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเองเช่นกัน
1: เจ้าค่ะปัญหาถัดไปจะเป็นเรื่องที่โยมคิดว่าก็คงมีหลายคนที่อาจจะเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าแบบว่าตัวเองเนี่ยเบื่อชีวิตมากเลย อาจจะเป็นว่าจะต้องผจญกับความต่อสู้หรือว่าความยากลำบากในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่เยอะมากเลยทางการดำเนินชีวิตการทำงานการมีครอบครัวการคบคนรอบข้างเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเบื่อโลกยังไงก็ไม่แบบเบื่อมากอะเจ้าค่ะจะทำยังไงดีแล้วก็บอกว่าเบื่อไม่ใช่เบื่อโลกอย่างเดียวเบื่อทุกอย่างในชีวิตด้วยนะคะอันนี้อยากจะขอให้พระอาจารย์ให้แง่คิดท่านผู้ถามสักนิดนึงเถอะว่าจะต้องทำจิตอย่างไรดีเจ้าค่ะถ้าเกิดการเบื่ออย่างนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: การเบื่อมันมี2แบบนะคุณตุ้ยใจเบื่อแบบไหนที่ท่านผู้ถามถามมาเบื่อแบบแรกเนี่ยคือเบื่อเซ็ง

0: เบื่อเซ็งแบบอะไรแต่เซ็งวันนี้ก็ไม่พอใจนั่นก็ไม่พอใจเบื่อเบื่อลักษณะนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นโมหะปนกันกับโทสะด้วยแล้วก็แบบอยากได้สิ่งอื่นพอไม่ได้แล้วก็เบื่อไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นเช่นเบื่อประเทศนี้เพราะอยากได้ประเทศอื่นแล้วก็มีสวัสดิการนั่นนี่ก็เบื่ออย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าพระอาจารย์เรียกว่าเบื่อเซ็งตัวนี้แบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองคือเบื่อหน่ายเนื้อเบื่อหน่ายเนี่ยมาจากคำว่านิพพิทาเราแยกกันให้ชัดเจนซะก่อนเดี๋ยวนิพพิทาเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาพอเราเห็นตามความเป็นจริงอยู่บ่อยๆเราจะเกิดนิพพิทาญาณคือความหน่ายเบื่อหน่ายนี่ต้นแปลมาว่างี้ถ้าเบื่อหน่ายแบบเนี้ยดีนะเบื่อหน่ายแบบนิพพิทาเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นสิ่งที่ดีคือหมายว่าเราควรทำให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าสองอย่างนี้มันต่างกันตรงนี้เหตุเกิดมันต่างกันเนี่ยคือเอาตัวมันก่อนแล้วกันตัวของเบื่อเซ็งเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบให้เกิดความเร่าร้อนเบื่อสิ่งนี้เลยอยากจะไปยึดสิ่งอื่นบางทีเป็นซึมเศร้าเป็นโมหะเป็นโทสะไปเพราะมันเป็นลักษณะตัวมันเป็นกิเลสนั่นคือเบื่อเซ็งในขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาแต่ตัวของเขาเนี่ยจะทำให้แบบเบาแต่ไม่ได้จะไปยึดถือต่อไปผลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเบื่อเซ็งแล้วก็อาจจะเกิดเป็นซึมเศร้าได้อาจจะไปยึดถือสิ่งอื่นได้แต่เบื่อหน่ายแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางมันจะไม่ได้ยึดถือสิ่งอื่นต่อไปมันจะเบาและเหตุเกิดก็ต่างกันแล้วเหตุเกิดของความเบื่อเซ็งเนี่ยเกิดจากเรื่องของกามเกิดจากเรื่องของผัสสะเกิดจากเรื่องของกิเลสเกิดจากเรื่องของคนนั้นคนนี้แต่ในขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยนะนิพพิทาเนี่ยนะเกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงถ้าคุณเห็นตามความเป็นจริงคุณจะเบื่อหน่ายเราเคสเบื่อหน่ายนี่ก่อนแล้วนิพพิทานี่ดีโอ้ยิ่งควรมีเลยถ้าคุณเบื่อหน่ายแบบนี้บวชเลยบวชได้โอ้บรรลุธรรมไปเลยนี่ดีมากๆเลย
1: อันนี้คือเบื่อหน่ายแบบว่าคลายจางไปเลย
0: ใช่ดีนะดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็สมมติว่าแต่ว่าถ้ายังบวชไม่ได้ยังต้องครองเรือนอยู่ก็ต้องรักษาประคับประคองเดี๋ยวปลาอยู่ในน้ำต้องว่ายน้ำหมายความว่าไม่ใช่อยู่เราเบื่อนายสิ่งต่างๆก็จริงแต่ว่าคุณก็ทำงานไปคุณก็รักษาศีลไปคุณก็ต้องดูแลครอบครัวไปกับทำไปตอนนี้ยังไปบวชไม่ได้แต่รักษาปัญญานี้ไว้ให้ดีรักษาปัญญานี้ไว้ดีประคับประคองให้ดีอันนี้คือรักษาไว้เพราะเบื่อหน่ายเป็นสิ่งดีน
1: ะ
0: แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เนื่องเพราะไอ้นี่มันเป็นยากอยู่ไอ้ความที่เราจะมีความเบื่อหน่ายมันก็จะยากอยู
1: ่เบื่อหน่ายคลายจางแล้ววางลงได้เนี่ยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าผมว่ามันเป็นง่ายๆคือพวกเบื่อเซ็งเป็นง่ายกว่าโอ้ยเบื่ออารมณ์แบบนี้นะฉันไม่พอใจฉันก็เลยเบื่อเนี่ยเบื่อมากๆอย่างนี้อันนี้ไม่ดีแล้วนะแล้วบางคนเนี่ยแบบย้ำคิดย้ำทำเนี่ยทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นซึมเศร้าได้นะลักษณะของคนที่อาการซึมเศร้านี่ก็เพราะเบื่อเหมือนกันนะเบื่อโลกไม่อยากจะไปทำงานหรือเบื่อการจราจรจะไม่เอาออกจากบ้านน้ำซ้ำไปมาเบื่อชีวิตฉันอยากจะตายไปด้วยซ้ำฆ่าตัวตายไปเขาก็ใช้คำว่าเบื่อเหมือนกันนี่คือลักษณะของเบื่อเซ็งอันนี้เป็นอันตรายเป็นลักษณะของนิวรณ์เครื่องกั้นทำปัญญาให้เราถอยกำลังเป็นสิ่งที่จะขัดขวางปัญญาที่จะเกิดขึ้นจะทำให้จิตใจไม่แจ่มใสไม่ชื่นบานมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาอันนี้ไม่ดีต้องกำจัดมันออกไปเราต้องกำจัดสิ่งที่เป็นความเบื่อเซ็งเนี้ยออกไปเราทำยังไงเอ้าต้องใช้สติเครื่องมือที่จะกำจัดความเบื่อเซ็งแบบนี้ได้นั่นคือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้เอาก็แทนที่ว่าเราจะให้จิตของเราไปตั้งอยู่ในเรื่องที่มันทำให้จิตของเรามันเศร้าหมองเพราะว่าเราตริตรึกเรื่องไหนใช่ไหมอย่างที่คุณตื่นใจพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ย จิตเราจะน้อมไปทางนั้นจะคิดเรื่องคนนี้เรื่องเหตุการณ์นี้เรื่องนักการเมืองคนนี้เรื่องนั้นนี้นอนที่เราไม่พอใจเราทำให้เราเบื่อนะอารมณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะคุณตื่นตรึกไปทางนั้นนี่ใช่ไหมคิดรอบหนึ่ง อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งคิดอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งวินาทีถัดมานะอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกรอบครั้งหนึ่งมันก็ซ้ำลงไปที่จิตจิตเราก็ยิ่งสร้างอสมาแบบนี้ขึ้นมามีแพทเทิร์นมีรูปแบบมีอุปนิสัยมีแนวความคิดไปในทางนี้อยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเราก็กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไปมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับมีแนวความคิดแบบนี้เพราะเบื่อไปหมดทุกอย่างเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็มีปัญหามันจะแก้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเราต้องตั้งจิตของเราไว้ที่อื่นยกเลิกรูปแบบแพทเทิร์นความคิดแบบนี้เสียโดยแทนที่จะคิดเรื่องที่ไม่เราเศร้าใจเสียใจเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งแบบนี้ไม่แล้วคุณไปตรึกตรึกในเรื่องที่ให้เกิดเปลี่ยนอารมณ์เป็นอย่างอื่นเช่นในที่นี้เราอาจจะพูดถึงพุทโธถ้าในกรณีคนที่เขาจะแก้โรคซึมเศร้านี่นะคุณต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นคุณไปออกกำลังกายแล้วคุณคุยกับเพื่อนอย่าให้จมอยู่ในอารมณ์แบบนี้มันต้องออกจากอารมณ์นั้นโดยการนึกถึงอารมณ์อื่นเรื่องอื่นถ้าหลักในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะพูดถึงอย่างเช่นพุทโธลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นให้มีสติในเรื่องอื่นแทนพอเราตรึกตรึกเรื่องอื่นแทนเราไม่ตรึกตรึกเรื่องนี้แล้วไอ้เรื่องนี้ที่เราไม่ตรึกตรึกมันก็จะอ่อนกำลังลงมีอำนาจเหนือจิตเราลดลงเรื่องอื่นที่เราตรึกตรึกในที่นี้เช่นลมหายใจบ้างอะไรต่างๆบ้างก็จะมีพลังขึ้นมามากขึ้นสติของเราก็จะมีกำลังพอสติของเรามีกำลังแล้วสมาธิมันจะเกิดจิตเราก็จะเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ในที่นี้ก็เริ่มจากศีลซะก่อนเราก็รักษาศีลให้ดีรักษาศีลให้ดีแล้วทำสมาธิดูฝึกทำสมาธิในรูปแบบต่างๆแบบนี้มันจะเวิร์กพอจิตเราสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วมันจะเริ่มเห็นสัจธรรมความจริงเราบอกอ๋ออันนี้บางทีเราก็ไม่ชอบอันนี้วันนี้เราก็ชอบเห็นทั้งความชอบเห็นทั้งความไม่ชอบเป็นปัญญาเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนจากความเบื่อเซ็งนั้นน่ะให้เป็นความเบื่อหน่ายได้นิพพิทาได้เปลี่ยนจากความเบื่อเซ็งเบื่อโลกไปหมดทุกอย่างเลยให้เป็นเบื่อหน่ายแบบนิพพิทาคือปัญญาขึ้นมาได้ต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปจะมีสมาธิได้ต้องเพิ่มสติเข้าไปพอเรามีสติอยู่กับปัจจุบันที่ว่าเฮ้ยฉันมีความเบื่อเซ็งนั้นนี่นะโอเคโอเคสิ่งนั้นมันจะอ่อนกำลังเลยมันจะเริ่มแยกแยะเลยกระบวนการการแยกแยะจิตของเราออกจากอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราตั้งสติได้พอเราตั้งสติได้จิตของเราไม่คล้อยเคลื่อนไปในอารมณ์ไม่ดีมีความเบื่อเซ็งนั้นสิ่งนั้นอ่อนกำลังใช่ไหมจิต okay. เราจะเริ่มระงับลงระงับลงเพิ่มสมาธิกับเวลาสมาธิเพิ่มกันละสมาธิเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เป็นความเบื่อเซ็งเป็นอกุศลธรรมมีสมาธิปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เป็นกุศลเดี๋ยวมันก็เป็นอกุศลปัญญาเกิดปัญญาเห็นซ้ำอย่างนี้บ่อยๆอย่างนี้บ่อยๆนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเกิดนี่นี่คือกระบวนการที่เราเปลี่ยนจากเบื่อเซ็งให้เป็นเบื่อหน่ายด้วยการเพิ่มปัญญาด้วยการเพิ่มสมาธิด้วยการเพิ่มสติเข้าไปตามลำดับขั้นลำดับขั้นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็จะสามารถแก้ไขไอ้ความเบื่อที่เกิดจากทั้งโมหะโทสะโดยทั่วไปของเราได้นะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นบ้านถูกต้องถูกต้อง
1: สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมให้พระอาจารย์ได้แนะนำเพิ่มอีกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เขาไม่ได้ว่ามีการทำสมาธิหรือมีอะไรแบบในทางพุทธเราเนี่ยจะสามารถหลีกพ้นจากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างอ่ะเจ้าค่ะหรือว่าจะเป็นยูนิเวอร์แซลว่าถึงแม้ว่าจะคนละศาสนาแต่คุณก็ถ้าตั้งจิตทำแบบสมาธิคิดให้มันตรึกให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พระอาจารย์ว่าพอเป็นไปได้ไหมเจ้าคะอันนี้โยมถามเผื่อพี่น้องท่านอื่นๆที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ได้เป็นแนวทาง พุทธศาสนาของเราอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ลักษณะของสมาธิและปัญญานี่นะคุณใจมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไงคือเป็นคำสอนเป็นสากลน่ะเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ว่ารูปเคารพหรือว่าพิธีกรรมนะถูกป่ะเอ้ยเราสังเกตดูลมหายใจการสังเกตนั่นคือสติไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นับถือศาสนาอะไรหรือว่าคนขาวคนดำก็ทำได้หมดเป็นอาการลิโกอยู่แล้วธรรมะเนี่ยนะธรรมะเนี่ยเป็นอาการลิโกอยู่แล้วทำได้ทุกคนเป็นของที่สำหรับทุกคนไม่ได้เจาะจงว่าต้องชาวพุทธเท่านั้นถึงจะทำได้มันไม่ได้เกี่ยวแล้วไอ้ที่ว่าคุณเลเบลตัวเองว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมแล้วคำว่าศาสนาในศัพท์เนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าศาสนาเนี่ยศาสนาหมายถึงคำสอนนะ okay. แต่ว่ามันพอแปลเปรียบเทียบกันกับภาษาอังกฤษคำว่า religion ใช่ไหมซึ่ง okay. religion เนี่ยมาจากรากศัพท์ภาษาลาติน rel ซึ่งหมายถึงว่าคอยที่จะเกี่ยวข้องกันเอาไว้ต้องคอยที่จะผูกเอาไว
1: ้ okay.
0: ผูกให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเอาไว้นั่นก็จึงใช้คำว่าเป็น religion ไงreligion okay. ศาสนานี่ศาสนานั้นเป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่เข้ากับกลุ่มนั้นกลายเป็นแบบว่าแบ่งแยกกลายเป็นผูกพันกลายเป็นยึดถือแต่คำสอนคือศาสนานะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คลายความยึดถือนะให้ไม่ผูกพันให้ปล่อยวางเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นลักษณะที่จะให้เกิดความกลุ่มกล้อนอยู่แล้วไงมันเป็นการจางคลายเป็นการปล่อยออกอยู่แล้ว
1: okay.
0: มันก็จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้แต่เป็นเรื่องที่จะคลายความเป็นกลุ่มกล้อนโดยซ้ำปล่อยความที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนนั้นด้วยว่าฉันเป็นกลุ่มนี้หรือฉันเป็นกลุ่มนั้นโน่ปล่อยวางนี่ต่างหากคือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาแล้วด้วยอะไรกระบวนการของสติสมาธิและปัญญาแล้วเราระลึกถึงลมหายใจเอาแล้วคนศาสนานั้นเขาหายใจคนละแบบเหรอมันก็หายใจด้วยจมูกเหมือนกันก
1: ็
0: น
1: ั่
0: นแหละก็ทำได้เหมือนกันนั่นเองแล้วก็ปฏิบัติได้เหมือนกันนั่นเองเพราะความไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มนั้นแล้วไม่เกิดกับกลุ่มนี้โอ้ยมันก็เกิดกับทุกคนที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจกิเลสไม่ได้จะเกิดอยู่เฉพาะกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้กิเลสมันเกิดได้อยู่กับทุกคนแม้แต่คนพูดเองก็ตามแล้วก็เจอปัญหานี้ก็ถึงว่าจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องกิเลสแล้วก็กิเลสทำให้เรามาแบ่งแยกกันอยู่นี่ไงกิเลสทำให้ยึดถือกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่นี่ไงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายกิเลสให้คลายออกให้ไม่ยึดถือให้ปล่อยวางแล้วเราก็จะทุกข์น้อยลงมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนามากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำพระอาจารย์ในแง่ของการที่จะจับสังเกตคู่ชีวิตที่ดีเจ้าค่ะคือการจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตหรือมาช่วยเราช่วยคิดเป็นคู่คิดมิตรคู่บ้านแบบนี้เจ้าค่ะจะมีวิธีจับสังเกตอย่างไรดีว่าคนไหนนิสัยดีหรือไม่ดียังไงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าคู่ชีวิตนี่ก็คือหมายถึงว่าคู่ครองใช่ไหมถ้ากรณีของผู้ชายก็จะหาคู่ครองผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็จะหาผู้ชายแต่ว่านี่คือหมายถึงโดยปกตินะเดี๋ยวนี้ก็จะแบบมีหลายแบบเนาะLGBTQ+ เนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือคู่ครองนี่คือพูดโดยรวมๆก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้ก็มีคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าก็คือสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับผู้ครองเรือนคำว่าผู้ครองเรือนนี่คือไม่ใช่นักบวชโอเคไหมคือถ้าคิดว่าเราจะฉันอยากจะอยู่คนเดียวฉันไม่อยากจะมีคู่ครองอ่ะก็คุณก็อยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาก็จะว่าคือไม่ว่าจำเป็นต้องมีเนี่ยไม่ได้หมายความแบบนั้นเพราะว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตแบบนักบวชก็สามารถทำได้ด้วยความที่ว่าเราก็ยังไม่ได้ต้องกนผมห่มเหลืองแต่ว่ายังอยู่ในการอยู่ในเรือนน่ะยังครองเรือนแต่ว่าไม่ได้มีคู่อ่ะก็สามารถทำได้เราคือ ต้องยกเคสดีกว่าอย่างเช่นกรณีของจิตตคฤหบดีเนื่องจิตตคฤหบดีเนี่ยมีทรัพย์สินสมบัติเป็นเศรษฐีนะมีเขาเรียกว่าธุรกิจการค้าแล้วก็การเกษตรเนี่ยทำการค้าและการเกษตรแต่ว่าแต่งงานอยู่นะตอนนั้นไปฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าโอ้จิตใจชุ่มเย็นมากบรรลุเป็นอนาคามีอ่ะคุณใจบรรลุอนาคามีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อนาคามีนี่ก็คือว่ารักษาศีล8ได้แล้วเลยอ่ะกลับมาบ้านเนี่ยภรรยานั่งอยู่บนชั้น2ของบ้านนะมองมาเรามาเมื่อไหร่สามีจะกลับบ้านสามีก็เดินมาเสร็จปุ๊บกำลังจะเข้าบ้านเนี่ยมองวับขึ้นไปเห็นภรรยาปุ๊บปกติแล้วเนี่ยก็จะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้คิดถึงเมียอย่างงี้นะจิตตคฤหบดี
1: เจ้าค่ะ
0: วันนั้นเนี่ยก้มหน้าหลบวับเลยก้มหน้าหลบวับเลยภรรยาก็คิดว่าโอ้สามีฉันวันนี้เป็นอะไรทำไมก้มหน้าหลบวับ
1: สงสัย
0: เกิดเรื่องแล้วนี่ปกติต้องทักทายยิ้มแย้มอะไรอย่างนี้คือท่านก็คิดอย่างนี้ว่าโอ้โหเราฟังเทศมาปานนี้ได้ถึงขั้น3เป็นอนาคามีโอ้เราต้องประพฤติพรหมจรรย์แล้วล่ะเธอนี่ก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าโอ้วันนี้สงสัยสามีฉันคงจะได้เห็นธรรมเราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็แล้วกันก็คืออยู่ครองเรือนคือหมายว่าดูแลทรัพย์สมบัตินะแต่รักษาศีล8ได้เข้าใจไหมคือแบบรักษาศีล8อ่ะ
1: คือรักษาพรหมจรรย์ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: รักษาพรหมจรรย์ได้ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไปแต่ก็บอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างอยู่เข้าใจไหม
1: ค
0: ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างอื่นอะไรกันแล้วก็ดูแลทรัพย์สินสมบัติไปแบบนี้ก็ได้นะคือไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าจะมีเนี่ยถ้าจะมีเราก็ต้องดูความคุณสมบัติที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าดีดีไม่ดีเนี่ยดูง่ายๆที่กายวาจาใจแนวความคิดเขาดีไหมลักษณะการพูดเขาดีไหมแนวความคิดหมายถึงการกระทำทางกายเขาดีไหมดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราพอใจแล้วเขาพูดตลกดีเราแฮปปี้แล้วดีไม่ใช่แล้วหรือว่าเออซื้อของซื้ออะไรมาให้เราโอ้เราพอใจดีไม่ใช่นะดีหรือไม่ดีดูที่กุศลหรืออกุศลจริงๆคำว่าดีไม่ดีเราอย่าใช้คำนี้แหละเพราะมันจะกำกวมเนาะเอาว่าการกระทำทางกายวาจาและใจของเขาเป็นกุศลไหมเป็นกุศลสัดส่วนใหญ่ไหมหรือเป็นอกุศลอกุศลทางกายวาจาใจดูยังไงเอาก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือทางกายเราไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบนี่คือทางวาจาเนอะไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นไม่มีความพยาบาทมีสัมมาทิฏฐินี่คือทางใจดูแค่นี้ง่ายๆสามทางช่องทางกายวาจาใจ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: หรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงมีศรัทธาไหมและศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า2มีศีลไหมศีลก็ศีล5ธรรมดาเนี่ยแหละดูทางกายทางวาจา3มีจาคะการให้การบริจาคไหมรู้จักสละออกไหมไม่ตรณีไหมนี่ข้อที่3แล้วก็ที่4นี่มีปัญญาไหมปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะปล่อยวางในการที่จะไม่ยึดถือปัญญาในการที่จะไม่ได้เอาจิตใจไปข้องแวะในสิ่งอื่นๆต่างๆแต่ว่ามีปัญญาในการที่จะปล่อยวางเราดูที่4อย่างนี้ศีลศรัทธาจาคะแล้วก็ปัญญาเราให้เสมอกันกับตัวเราให้เสมอกันกับตัวเราเราก็จะเป็นคู่ที่จะไปกันได้นะอยู่ร่วมกันได้มีความสุขตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการดูการพิจารณา
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นบัตร
1: ก็เหมือนกับที่เขาพูดกันว่าคนเราถ้าจะอยู่ด้วยกันได้หรือจะคบกันได้เนี่ยเจ้าค่ะก็คงต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอกันอันนี้คงจะหมายถึงที่พระอาจารย์กล่าวมาถูกไหมเจ้าคะว
0: ่
1: าเขามีความเชื่อมีการดำเนินชีวิตมีทัศนคติในการครองเรือนหรือว่าการดำเนินชีวิตการทำตัวของเขาคล้ายๆกันก็สามารถที่จะไปกันได้ด้วยดีถูกไหมเจ้าคะ
0: เรื่องบ้านใช
1: ่เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คงจะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับเรื่องของการที่จะคิดหาคู่ชีวิตที่ดีนั้นควรจะมองในแง่ไหนบ้างนะเจ้าค่ะทีนี้อันต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์เจ้าค่ะ
1: ก็จะสำหรับประเด็นเรื่องการทำผิดไม่ยอมรับผิดนี่ถ้าเผื่อเกิดแบบนี้ขึ้นกับเราเนี่ยหรือว่ากับคนใกล้ชิดของเราเนี่ยคือทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอันนี้จะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: คือตัวเราถ้าเราไม่ยอมรับผิดมันก็ไม่ดีใช่ไหมคือเราจะแก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยเราต้องรู้ปัญหาซะก่อนคือคำว่าไม่ยอมรับผิดนี่คือหมายถึงว่าคุณไม่เห็นปัญหาไม่เห็นปัญหาคือไม่ยอมรับมันพอไม่ยอมรับมันเราก็แก้มันไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้นี่มันคือแสดงว่าเราไม่มีปัญญาไงการที่เราไม่ยอมรับผิดหมายถึงเราไม่มีปัญญานะเพราะเราไม่รู้มันผิดยังไงเราก็เลยไม่ได้ยอมรับผิดก็ใช่ไหมหรือว่ารู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนะรู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับเนี่ยคือนี่คือแถงไง
1: เจ้าค่ะ
0: แถนี่ก็คือไม่มีฮีโร่ต่อบาปแล้วไม่มีความลายความกลัวต่อบาปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือแบบว่าก็อีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าคือคุณรู้อยู่อะไรผิดอะไรถูกอะแต่ไม่ยอมรับเนาะฮีโร่ต่อบาปไม่มีต้องแก้ตรงนั้นต้องมีความกลัวความลายต่อบาปแต่ที่แย่กว่านี่คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองผิดอะไรอันนี้ก็ไม่มีปัญญาไม่โมหะมันมาก
1: เจ้าค่ะ
0: อวิชามากพออวิชามากเลยไม่รู้ว่าผิดอะไรก็เลยไม่ได้จะยอมรับผิดด้วยโมหะนี้โอ้สติปัญญานี่เกิดไม่ได้เลยเกิดไม่ได้เลยแล้วสมมติว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดอะไรพอเราไม่รู้ว่าผิดอะไรแล้วมันจะไปแก้ยังไงคือ
1: เจ้าค่ะ
0: คือสมมติเรารู้ว่าเราผิดอะไรแต่เราไม่ยอมรับมันยังแก้ง่ายกว่าคุณก็ไปแก้ฮีโร่ตะปาใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรด้วยซ้ำอ่ะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาตรงไหนพวกมันก็จะยากและคืออย่างบางทีเราเห็นคนอื่นเขาผิดตรงนี้ใช่ป่ะแต่เขาไม่ยอมรับผิดเพราะเขาไม่รู้เฮ้ยเราเป็นกัลยาณมิตรเขาได้เราก็บอกเขาว่าไอ้คุณตรงนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้คุณประมาทแล้วนะที่ถูกควรจะเป็นอย่างนี้นะก็ชี้แจงกันได้ช่วยบอกได้แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าตัวเราเกิดขึ้นเองเป็นอย่างนี้เนี่ยคือนี่แหละก็จึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนอยู่ที่มืดสนิทเลยแล้วก็มีคนจุดไฟไว้ตรงทางแยกเดี๋ยวว่าอันเนี้ยให้เปิดไฟไว้ด้วยเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปให้มันถูกทางเดี๋ยวติดป้ายเอาไว้เดี๋ยวหรือบอกทางกับคนหลงทางว่าโอ้ยไม่รู้จะไปทางไหนน่ะโอ้ฉันคิดว่าทางนี้มันจะไปทางที่ถูกต้องได้แต่ไม่รู้เลยเดินมาตั้งนานที่ถูกไปทางนู้นคนละทางกันโอ้เขาอุตส่าห์บอกโอ้ยค่อยโล่งใจหน่อยเราก็จึงต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราไม่ได้ยอมรับความผิดหมายถึงเราไม่รู้ว่าที่ถูกเป็นยังไงแล้วเราก็ศึกษาธรรมะฟังธรรมะเราก็จะรู้ได้หมายความว่าเราจะเกิดปัญญาปัญญาตรงนี้สำคัญนะคุณเดชเพราะว่ามันเป็นการยอมรับเรายอมรับนี่คือคุณมีปัญญานะอย่างเช่นเรื่องของทุกเนี่ยที่ท่านได้บอกว่ากำหนดรู้ในอริยสัจ4นะกิจที่ต้องทำในอริยสัจแต่ละข้อ4ข้อไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นพุทธพจน์บทแรกเลยในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยที่บอกว่าทุกต้องรับรู้ทุกนี่ก็คือขันธ์5นะสมุทัยคือตัณหาต้องละนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาต้องทำให้แจ้งในขณะที่มรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องทำให้มากๆต้องทำให้เจริญที่ว่าทุกหมายถึงขันธ์5ต้องยอมรับเนี่ยก็คือกำหนดรู้ตรงนี้แหละคุณต้องกำหนดรู้คุณต้องยอมรับมันคุณต้องรู้ว่าอ๋อเรามีปัญหาข้อนี้ไอ้ความที่เรายอมรับความผิดพลาดในที่นี้คือปัญหาใช่ไหมความทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยคือปัญหาทุกข์เนี่ยคือความผิดพลาดนะที่มีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเฮ้ยเรายอมรับว่าอันนี้คือทุกข์นะบูมเลยโอ้โหนี่คือคุณมีปัญญา แล้วเลยเนี่ยเออหรือมีข้อที่เราต้องแก้ไขอยู่โอ้นี่ดีมากๆเลยปัญญาเกิดแล้วนะพอเรายอมรับว่าเรามีปัญหาอะไรในที่นี้คือคุณรอบรู้เรื่องทุกข์คุณยอมรับทุกข์คุณอยู่กับทุกข์ได้นะอยู่กับปัญหาได้โดยไม่เป็นปัญหาพอเรายอมรับว่านี่เป็นปัญหาปุ๊บคุณก็จะเจริญมรรค8ไปในอัตโนมัติทันทีมันจะเห็นด้วยปัญญาเลยว่าโอเคฉันแก้ไขตรงนี้เรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เราอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่ทุกข์มันอยู่กับปัญหาได้โดยคือเพราะว่าทางแก้ปัญหามันอยู่ตรงนั้นแล้วเลยป
1: ั
0: ญหานั้นก็จะไม่กลายเป็นปัญหาอีกต่อไปก็ใช่ไหมความผิดพลาดนั้นก็จะถูกแก้ไขให้เป็นทางออกขึ้นมาได้นาทีนั้นความผิดพลาดนี่นะในที่นี้เรากำลังพูดถึงโดยใช้ศัพท์กรรมทุกข์มาแทนเลยนะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่สุดยอดมากอ่ะคือไม่ใช่ว่าต้องไปเปลี่ยนจากเช่นคุณไม่มีเงินคุณต้องมีเงินคุณถึงจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่แต่ว่าเปลี่ยนสภาวะจิตใจของเราให้เกิดปัญญาในการที่อยู่ความที่ว่าถ้ามีเงินเท่านี้ฉันก็แฮปปี้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฉันเจ็บให้ได้ป่วยอยู่ฉันต้องหายเท่านั้นสิ่งที่ดีคือมันไม่ใช่แต่เป็นการแก้ปัญหาที่จิตของเราว่าโอเคฉันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ฉันก็แฮปปี้ได้เป็นผาสุกได้เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้ามันจึงสุดยอดตรงนี้เองท่านใหญ
1: ่
0: ที่ไม่ใช่ว่าไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าคนนั้นเขาไม่ยอมรับความจริงคนนี้เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปเพ่งคนอื่นแต่ย้อนกลับก็มาดูตัวของเราเองใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของกรณีที่เป็นบาปหรือไม่เป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย
0: ์
1: สำหรับคนที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับจริงๆอ่ะคือแบบจะแถไปอ่ะฉันไม่รับอ่ะอย่างเงี้ยเขาเป็นบาปไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ก็ต้องไล่มาตั้งแต่ที่อธิบายมาสักครู่อันข้อแรกก่อนฮีริโอตาปะใช่ไหมถ
1: ้
0: าคุณรู้ว่ามันผิดแล้วคุณก็ไม่ยอมรับผิดนั่นก็คือไม่มีฮีริโอตาปะโอ้ยบาปแน่นอนเพราะฮีริโอตาปะมันเป็นบุญไงพอเราปฏิเสธบุญบาปมันก็เกิดจะเวลาเป็นบาปแน่หรือกรณีที่สองเราไม่ยอมรับผิดเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรไม่เห็นว่านี่มันจะเป็นถูกยังไงหรือผิดยังไงอันนี้โมหะเลยเอาโมหะก็บาปแน่นอนเพราะโมหะเป็นส่วนของราคะทำจิตใจเราให้เศร้าหมองให้มืดมัวก็บาปอยู่แล้ว
1: เ
0: พราะฉะนั้นพอเราเห็นคนอื่นว่าเอ้ยเขามีบาปอยู่นะนี่นะในเคสที่ว่าเขาไม่ยอมรับผิดด้วยอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ความจริงหรือเขาไม่มีเรือตาป่าเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเขามีข้อนี้อยู่คือยังไม่เหนือบาปไปได้คือยังจมอยู่ในบาปอยู่อะ
1: จบค่ะ
0: พอเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยฉันมันไม่ดีตรงนี้นะคุณเริ่มเหนือบาปละมาทางบุญละมาทางบุญละแต่ก็ยังไม่เหนือบุญไม่เหนือบาปนะก็ต้องทางบุญต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเหนือบุญเหนือบาปได้นั้นถึงจะดีแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นใครที่เขายังมีบาปอยู่เราก็จึงไปช่วยแนะนำให้เขาว่าทางพ้นจากบาปตรงนี้ก็เหมือนกับการบอกต่อคำสอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนี่แหละว่าทางที่ถูกไปทางนี้นะอย่าไปทางนั้นจุดติดไฟไว้ให้จะได้เห็นทางเราก็อาจจะช่วยบอกในเคสที่จะให้เขาเปลี่ยนจากบาปนั้นให้เป็นบุญและให้อยู่เหนือจากบุญไปให้ได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพยายามทำตัวเราหรือทำจิตเราให้เหนือบุญเหนือบาปให้ได้นะเจ้าค่ะก
0: ็
1: เป
0: ็
1: นระดับยกระดับขึ้นมาเป็นอริยบุคคลซะก็จะมองเห็นโลกในทางที่เหมือนกับเห็นตามความเป็นจริงอะเจ้าค่ะชีวิตเราก็จะดีขึ้นเป็นมงคลขึ้นนะเจ้าค่ะคิดว่าเวลาในรายการจะถามได้อีกสักหนึ่งคำถามนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคิดว่ามันทันสมัยมากเลยโยมว่านะเจ้าค่ะตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ว่าจะลงรูปของเราเองตามโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆก็มีคำถามมาบอกว่าการใช้แอปแต่งรูปเนี่ยเจ้าค่ะมันจะมีปัญหามีบาปเบิบอะไรไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นการมุสาไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ตามผลถึงว่าการใช้แอปแต่งรูปจะถือว่ามุสาหรือไม่ เอาสเปคของคำว่ามุสานี่ซะก่อนนะว่ามีวิธีการวัดอย่างไรคือก็จะบอกว่าเห็นแต่บอกว่าไม่เห็น
1: บอกไม่เห็น
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: ก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเท่านั้นเองคิดบอกไม่ได้คิดไม่คิดบอกว่าคิดอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือการมุสาทีนี้เราใช้แอปแต่งรูปมันก็เหมือนเราแต่งหน้าออกข้างนอกอ่ะก็เหมือนคุณใส่เสื้อผ้าออกข้างนอกอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องแต่งบ้างเพราะนั้นการใช้แอปแต่งรูปเนี่ยไม่ถือว่าเป็นมุสาหรอกคุณใจแต่อยู่ที่ว่าเอารูปที่แต่งแล้วนั่นแหละเอาไปทำอะไรแล้วรูปที่แต่งแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรมันต้องการหลอกให้เขาเสียเงินหรือหลอกให้เขาเข้าใจเป็นอย่างอื่นนี่เจตนาตรงนี้ต่างหากที่ว่าถือเป็นการโกหกลดลำพังเพียงการแต่งรูปให้มันดูดีเหมาะสมมันไม่ใช่การมุสาแต่อยู่ที่ว่าเอารูปนี้นะไปทำแล้วให้เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสองฝ่ายไหมหรือเอารูปที่เกิดขึ้นนี้ไปในกระบวนการของให้คนอื่นเข้าใจผิดไหม
1: ไปใช้ทำอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่เอาใช้ทำอะไรนี่ที่ว่าให้เกิดการเบียดเบียนหรือเอาไปให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นไปยกตัวอย่างเช่นว่าตัดต่อรูปชนิดที่แบบว่าเอามีดไปใส่ในมือที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตัดต่อแล้วให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอันเนี้ยไปฆ่ากันสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มูสาแน่นอน
1: บาปแน่นอน
0: แต่งให้มันดูเนียนๆแต่งสีแต่งอะไรมันแต่งได้ก็ต้องพิจารณาตรงนี้การที่นำมาไปใช้แล้วก็พูดถึงเจตนาของผู้ทำนั่นเองนั่นจะฟัง
1: เจ้าค่ะถ้าเราจะแต่งเพื่อให้เราดูสวยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปทำร้ายคนอื่นแหละแต่ว่าอยากเห็นให้เรารูปของเราดูดีนิดนึงนี่ก็ไม่ถือว่าจะโกหกหรือผิดบาปมาก
0: ไม่ผิดศีลไม่เป็นงานมุสา
1: เจ้าค่ะไม่ได้มองว่าแบบแต่งเพื่อให้ดูแบบสวยผิดปกติแล้วคนอื่นเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นแบบนั้นไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าสมมติเราพูดถึงแอปหาคู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่รูปโปรไฟล์ปลอมๆลงไปเลยอ่ะให้เขาเข้าใจว่าฉันเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุสาไงอันนี้คือเจตนาไม่ดีอยู่แล้วเข้าใจไหมอันนั้นไม่ถูกเป็นเรียกผิดศีลแต่ว่าก็ถ้าแต่งให้มันดูดีเฉยๆมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นการมุสา
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาพูดคุยตอบปัญหาธรรมะปัญหาชีวิตหลายๆข้อที่คันซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วจริงๆค่ะคงจะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังการตอบปัญหาธรรมะจากพระอาจารย์ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านถ้าหากว่ามีคำถามอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เขียนมาได้ตลอดเวลาทั้งในทาง Facebook Fanpage ของทางรายการธรรมรับอรุณหรือว่าจะเขียนเข้ามาในเว็บไซต์ panya.org ก็ได้เช่นเดียวกันส่งไปที่มูลนิธิปัญญาภาวนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เราขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราหลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหวแม้ไม่กระทบประเทศไทยแต่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหวเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าแม้เหตุแผ่นดินไหวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและจากการตรวจสอบได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลแต่ความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรืออนุผลิตนบค.อยู่ระหว่างหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมทั้งด้านค่าบริหารจัดการการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจะนำมาพิจารณาร่วมกับมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.อนุมัติไว้แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงจุดและสามารถปฏิบัติได้จริงคาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอคณะอนุกรรมการในเร็วๆนี้สำหรับมาตรการที่ดำเนินการอยู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค. ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 และมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตภายใต้แนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมายรวม 11,500,000 ตันข้าวเปลือกวงเงิน 1,192 ล้านบาทได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีในการเก็บสต๊อกโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการข้าวประณีตระยะที่2พร้อมอนุมัติงบเพิ่มเติมโครงการไร่ละ 1,000 บาทอีก 1,846 ล้านบาทรวมวงเงิน 12,039 ล้านบาทขณะที่มาตรการเพิ่มเติมจะเน้นลดต้นทุนและเสริมความเข้มแข็งให้ชาวนาในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขเลือกตั้งบอร์ดเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะคะขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณณัฐพงษ์สารบุตรนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาก
0: ๆถูก
1: เพราะว่าผมไม่ได้มาจัดข่าวยามเช้าโอ้โหเป็นเดือนแล้วอะ
0: เดือนนึงจะเจอแค่ครั้งเดียวเน
1: า
0: ะเดือนไม่เจอด้วย
1: จริงแต่ว่าครั้งนี้คือคุณพิยาพรแบบว่าเรียกว่าจะต้องไปที่อื่นละนะครับก็ขอมาเจอสักนิดนึงหน่อย ในช่วงเช้าจากปกติที่เราจะเจอกันช่วงเย็นนะ
0: คือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วลากยาวไปถึงวันอังคารหน้าดิฉันเมานะ
1: งงนะคือยึดรายการนะคุณพิยาพรอ่ะ
0: มาเจอกับคุณผู้ฟังบ่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ
1: นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz AM 819ด้วยนะครับแล้วก็สวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับรวมถึงผ่านทางหอกระจายข่าวด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามรายการข่าวยามเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีตีคล้องร้องข่าวนะครับมาเป่าประกาศเรียกว่าเป็นนโยบายดีๆของรัฐบาลนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางหอกระจายข่าวน
0: ะ
1: ครับให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่แฟนเพจสถานข่าวยามเช้านะครับและเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงมีข่าวสารนะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะ
1: ครับ
0: เราเริ่มต้นนะคะวันนี้ด้วยเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนไหม
1: ครับ
0: จากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้เป็นฉบับที่2แล้วนะคะ
1: ครับ
0: มาอัปเดตกันหน่อยค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีผลกระทบนะคะตั้งแต่18ถึง21สิงหาคมนะคะ
1: ครับ
0: โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตกันที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาบอกว่าในช่วงที่วันที่18ถึง21สิงหาคมนี
1: ้ครับ
0: ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะค่ะที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะคือช่วงนี้เนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยแหละยังไงขอให้คุณผู้ฟังนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและจะมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มอันนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็หลีกเลี่ยงนะสำหรับการเดินทางผ่านทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนคลื่นลมนะคะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคือถือว่ามีคลื่นค่อนข้างแรงเลยล่ะค่ะคลื่นสูงอยู่ 2-3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ให้ติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตในการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะติ ดตามได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าการแจ้งเตือนในพื้นที่ของท่านก็ได้นะคะนี่เป็นการอัปเดตประกาศฉบับที่2นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
1: ครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับไปอัปเดตข่าวสารในเรื่องฝนฟ้าคะนองกันต่อนะครับที่ในส่วนของเรียกว่าจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีนาทีระทึกที่นักท่องเที่ยวเนี่ยหนีโอลหม่านเลยคุณพิยาพรนะครับน้ำป่าไหลหลากกระทันหันนะครับเข้ามาที่น้ำตกแม่สานะครับแต่ว่าโชคดีที่ทุกคนในน้ำตกเนี่ยรอดปลอดภัยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับว่ามีการนำเสนอคลิปวิดีโอคลิปนึงที่เป็นนาทีระทึกนะครับสำหรับในส่วนของน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกระทันหันครับจนทำให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำอยู่เนี่ยพากันหนีเอาตัวรอดนะครับหลังจากที่ว่ามีมวลน้ำป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไหลมาตามน้ำตกนะครับเจ้าที่ก็มีการเป่านกหวีดส่งสัญญาณแจ้งเตือนก็ทำให้หนีขึ้นมาได้ทันแบบบุดหวิดนะครับโชคดีก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคลิปที่เห็นมาเนี่ยโอ้โหพี่พอดูสิน้ำไหลแรงนะ
0: แรงมากน่ากลัวนะแบบน
1: ี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับ บาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือทันนะครับเหตุการณ์นี้ก็สร้างความตื่นตกใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เรียกว่ายังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับไม่เกิดขึ้นเร็วมากจนเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันนะครับตรงนี้ก็ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับก็มีการสั่งปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจนกว่าจะมีสถานการณ์ที่คลี่คลายนะครับ
0: ค่ะส่วนอัปเดตหน่อยแม้ที่เกาะสุมาตราแผ่นดินไหวนะคะทางด้านของมท.3ค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งปภ.ติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรานะคะหลังจากที่พื้นที่ภาคใต้บ้านเรารับรู้ถึงแรงสั่นไหวแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่กระทบกับไทยแต่เราต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยปภ.ค่ะได้มีการเฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ช่วง 17:54 เกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.4 ความลึก158กิโลเมตรบริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซียนะคะถือว่าห่างจากประเทศไทยก็ประมาณ 1,208 กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันนะคะเป็นขนาด 6.8 ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็สตูลค่ะแต่ว่าความแรงและระยะทางนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนะคะซึ่งคุณเจเศรษฐ์เองก็สั่งการให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเฝ้าระวังค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ประสานจังหวัดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะแล้วก็กำชับนะคะให้มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องที่น่าประทับใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีโอกาสได้ไปทำภารกิจนะครับที่บริเวณในส่วนของสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยเป็นผู้เรียกว่าสานต่อดำเนินการในเรื่องของโครงการหัวใจติดปีกก
0: ็
1: คือจะมีการมอบในส่วนของหัวใจเนี่ยให้กับผู้ที่ต้องการในการบริจาคนะครับแล้วก็ได้รับไปใช
0: ้
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของหัวลำโพงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานไปเป็นพิธีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1 นะครับแต่ว่าเมื่อท่านนายกเนี่ยมีการเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการเดินไปยังบริเวณบูธของไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งก็มีคุณอนุชาจันทพรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้คุกเข่าคือภาพเนี่ยคือคุกเข่าลงไปกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนายกอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มีการมอบพวงมาลัยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกเนี่ยก็คือเรียกว่ารีบพยุงตัวขึ้นมา
0: ก็ตกใจก็รีบไปพยุงตัวขึ้นมา
1: ครับแล้วก็มีการสวมกอดกับทางคุณอนุชาไปนะครับหลายๆคนก็งงว่าเอ้ยเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆลงไปเหมือนจะกราบท่านนายกแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุชาก็ได้บอกกับท่านนายกนะครับว่าคุณอนุชาเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและก็ได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของคุณอนุทินที่ได้มีการบินนำเพื่อมาส่งมอบหัวใจให้นะครับแม้ว่าวันนั้นเนี่ยคือคุณอนุชาเล่าว่ามีพายุรุนแรงด้วยนะครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็บินขึ้นเพื่อนำหัวใจเนี่ยไปให้กับตัวเองแล้วก็อยากจะมาขอบคุณคุณอนุทินซึ่งตนเองเนี่ยก็หาโอกาสเจอท่านนายกมานานมากแล้ว

0: รูปภาพได้นะคะแล
1: ้
0: วก็คุณอนนท์เนี่ยเขาอัปเดตไว้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก
1: ็
0: จะมีภาพบรรยากาศที่ทางด้านของคนที่ได้รับก็คือคุณอนุชา
1: ครับ
0: ก็ไปก้มหมายถึงว่าขอบคุณแหละนะเป็นการขอบคุณที่มาช่วยต่อชีวิตเขาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศในช่วงของปี2561ที่นำหัวใจนะนำขึ้นเครื่องบินแล้วนี่มีพายุฝนจริงๆมีรูปภาพยืนยันนะคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะคะ
1: ก็คือเป็นภารกิจที่ทำมาตั้งแต่ปี2557นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ท่านยกก็ยังเดินหน้าในเรื่องของภารกิจนี้อยู่นะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็เรียกว่าเยียวยาดูแลประชาชนกันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเช้านี้ครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีการไปร่วมงานนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรกันเสร็จสับแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวไปพูดถึงไปสัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารบ้านเมืองจะอยู่ครบเทอมไห
1: ม
0: มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะมาซักฟอกกันอีกในสภา
1: ฝ่ายค้านเตรียมตัวแล้วนะ
0: ถูกต้องนะคะท่านนายกก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการบริหารประเทศแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจค่ะโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ครบวาระ4ปีค่ะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยความกังวลหลักๆของรัฐบาลในขณะนี้เลยนะที่กังวลเลยตอนนี้คือเรื่องของการผลักดันเป
1: ้
0: าหมายทางเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีโครงการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20% นะคะซึ่งแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้รัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าจะมีการผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตขึ้นอย
1: ่
0: างต่อเนื่องค่ะสำหรับกระแสเรียกร้องให้ต่อเฟสโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางรัฐบาลก็รับฟังทุกเสียงสะท้อนแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องพิจารณาวิธีการแล้วก็กรอบงบประมาณอย่างรอบคอบก่อนนะคะเนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิย
1: ม
0: แต่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าทางด้านของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาถึงนี้ท่านนายกก็ยืนยันว่าจริงๆก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญปีละ1ครั้งซ
1: ึ่
0: งรัฐบาลก็เคารพการทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือว่าติวอะไรเป็นพิเศษหรอกเน
1: ื
0: ่องจากว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจริงๆก็ทำงานอยู่แล้วค
1: ือ
0: ถ้าถามอะไรก็พร้อมตอบนะคะพร้อมตอบคำถามสภาได้ตลอดเวลาก็มั่นใจว่าจะสามารถผ่านการอภิปรายไปได้ด้วยดีเพราะว่าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ครับท่านนายกก็ยังมีการมาตอบประเด็นกระแสข่าวของการหัวเลือกสว.นะครับที่ต้องบอกว่ายาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าจะทำยังไงกันแน่นะครับที่คาดว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยจะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับชี้แจงว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับส่วนกรณีที่มีการนำข้อมูลต่างๆเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ต้องจัดงานรณรงค์ต่อต้านภัยออนไลน์เพื่อเตือนสติประชาชนไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลในโลกออนไลน์โดยง่ายแต่ต้องรู้จักพินิจพิเคราะห์นะครับข้อมูลเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างรอบคอบนอกจากนี้เองนะครับก็มีการถามในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีคำว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรครัฐบาลนะมีแต่คำว่ารัฐบาลของประชาชนซึ่งทุกฝ่ายทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะไปมีเรื่องการดึงส.ส.ฝ่ายค้านหรือว่างูเห่าเข้ามาเติมเสียงแต่อย่างใดยอมรับนะครับว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยย่อมอยากเป็นรัฐบาลเพราะว่าสามารถขับเคลื่อนงานตอบโจทย์ประเทศได้ดีนะครับแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อจัดตั้งแล้วทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก
0: ็
1: มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นภาพว่ามีท่านนายกอนุทินเนี่ย ไปถ่ายรูปนะครับกับอดีตนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านจากพรรคเพื่อไทย
0: ก็คือคุณทักษิณคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณสมชาย

0: ครับอันนี้ก็มีภาพออกมาเพราะว่าทั้ง3ท่านรวมกับท่านนายกเนี่ยมีการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับของคุณเกียงกันตินันเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับของกระทรวงมหาดไทยก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมานะครับคุณอทินระบุว่าเป็นการพบกันเพื่อแสดงความเคารพและก็ทักทายกันตามปกติของผู้ที่ไปร่วมงานด้วยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็พบปะแล้วก็พูดคุยกันมาตลอดและปัจจุบันเมื่อทำงานร่วมกันในรัฐบาลแล้วเนี่ยการพบปะกันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีมารยาทซึ่งกันและกันนะครับพร้อมแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยหากว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนย่อมต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็นำประเทศท่านประเทศชาติเนี่ยไปสู่ความสำเร็จก่อนจะตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มนะครับว่ามั่นใจอย่างที่คุณปริยาพรบอกก็คือ4ปีแน่นอน
1: อยากอยู่ครบเทอม
0: ครับแล้วก็หากว่าจะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนต่อไปครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการปฏิรูประบบตั๋วร่วมหลายคนรออยู่นะคะสำหรับใครที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
0: ผมก็รอ
1: การเดินทางใช่ทุกคนรอการเดินทางจะได้ไร้รอยต่อคือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันยังมีรอยต่ออยู
0: ่ใช
1: ่คือแม้ว่าเราจะพูดว่าบัตรนั้นสามารถร่วมกันอันนี้ได้แต่บางทีพอไปจริงอ่ะเอ้าทำไมใช้ด้วยกันไม่ได
0: ้แล้วคิดเงินเยอะกว่าเดิมอีก
1: ถูกต้องก็คือเหมือน
0: เรา
1: ไปเรื่องใหม่ค่าแรกเข้าถูกต้องนะคะทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเมื่อวันก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมครั้งที่2ทับ2569นะคะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมที่ประชุมค่ะก็ได้มีการติดตามแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ.2568โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำกฎหมายลำดับรองหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆนะคะแล้วก็ในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ระบบตั๋วร่วมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการเตรียมระบบบริหารจัดการรายได้แล้วก็การหารือกับผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับสัมปทานเพื่อผลักดันโครงสร้างค่าโดยสารร่วมนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าให้สามารถที่จะมีมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมเนี่ยคือใช้บริการได้ภายใน1มกราคม2570ถ้านับตอนนี้ก็เหลือประมาณ6เดือน6เดือนที่จะถึงนี้ครึ่งปีหลัง
0: ค
1: ุณพิพัฒน์บอกว่าแนวทางสำคัญของมาตรการนี้คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0: ครับ
1: โดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและสูงสุดต่อวันที่คุณจะต้องจ่ายเลยเนี่ยนะ45บาทต่อวันต่อเที่ยวนะคะพร้อมที่จะลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายภายใต้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของมาตรการค่ะสำหรับแนวทางการเดินทางเชื่อมต่อนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหลักเกณฑ์รองรับการเดินทางโดยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องนำดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยแล้วก็มาตรฐานระบบตั๋วร่วมด้วยและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็โดยมาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยมีเป้าหมายก็คือหลักๆลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายสายในการเดินทางประจำวันบางคนเนี่ยนะอย่างสมมติบ้านอยู่ทางแถวสีม่วงมาต่อสายสีน้ำเงินเงี้ยจะต้องมีการเปลี่ยนกัน
0: อันนี้ยังดีที่แบบว่ามันสามารถต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีของสายสีแดงที่อยู่บ้านเราเงี้ยนะครับมาต่อสีน้ำเงินพอมาต่อสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บต้องไปฝั่งในส่วนของสายสีเขียวอีก
1: ไปต่อสีเขียวอีก
0: คือมันหลายบาทอะเป็นร้อยแล้วนะ
1: ถูก
0: ครับ
1: นี่แหละก็ระบบตั๋วร่วมนี่แหละค่ะก็จะเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพตรงนี้โดยเฉพาะใครที่ต้องเปลี่ยนเรื่องสายรถไฟฟ้าในการเดินทางในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วยลดความซ้ำซ้อนของค่าโดยสารแล้วเรื่องของการจราจรอาจจะดีขึ้นดิฉันคิดว่าถ้าดีขึ้นคืออย่างญี่ปุ่นอย่างเมืองนอกเนี่ยที่เขาระบบขนส่งดีๆอ่ะประชาชนแทบไม่ขับรถเลยนะน้อยมาก
0: คนก็จะใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างกรณีตั๋วร่วมนี้เนี่ยแน่นอนยืนยันว่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่มีบัตร EMV แล้วก็ต้องเป็นคนไทย 100% เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นต่างชาติจะมาร่วมใช้ในโครงการระบบตั๋วร่วมเนี่ยอาจจะยังน
1: ะ
0: เพราะว่าอาจจะเป็นแค่ในส่วนของคนไทยก่อนนะครับที่จะมาเรียกว่าเป็นการลดค่าครองชีพแล้วก็รัฐบาลก็จะได้สานต่อในส่วนของนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วย
1: นะ
0: แต่ก่อนจะเป็นรถไฟฟ้า20บาทแต่ตอนนี้มีการปรับมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
1: แต่ระหว่างนี้ก็คือใช้ของโครงการไทยช่วยไทย
0: ผมก็ใช้อยู่เมื่อวาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คือค่าโดยสารดิฉันเคยขึ้น45บาทก็จ่ายจริงแค่18บาทเอง
0: ประมาณนี้ผมขึ้นมาประมาณ10บาท40สตางค
1: ์ใช่
0: มาลงสถานี
1: ก็ใช้โครงการนี้ช่วยกันไปก่อน
0: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าข่าวสารอัปเดตนะครับเดี๋ยวรอในวันที่1มกราคม2570แล้วก็ในช่วงระหว่างนี้แหละก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวพักรายการกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวรอฟังตีคองรองข่าววันนี้น่าจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย์เพราะว่าสาม ค
0: ื
1: นเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณพฤกษ์ก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะเตร
0: ีย
1: มอัปเดตถือไม้ตีคองกำแน่นรอแล้วนะ
0: เอาไม้มาพร้อมตีคองละนะครับ
1: นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในส่วนของตีคองร้องข่าวค่ะ
0: ครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
13: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
14: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมลายเกล็ดเต่าทอเป็นลายริ้วสีเทาดำของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นสมาชิกจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับโดยผ้าไหมผืนนี้นั้นเป็นงานการบ้านที่ทรงมีพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานซิลเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่3ธันวาคม2568ซึ่งได้ทรงแนะนำสมาชิกให้ผสมผสานลายเกล็ดเต่าดั้งเดิมเพิ่มเติมเป็นสไตรฟ์หรือลายทางซึ่งก็เป็นหนึ่งในชนิดของลายผ้าสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสมาชิกได้นำกลับไปปรับและนำขึ้นเฝ้าณโต๊ะทรงงานเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่21มกราคม2569ออกแบบและตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ออกแบบแฟชั่นเมื่อปี2562ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้เปิดดิจิทัลชิลสร้างเกราะคนไทยสู้ภัยออนไลน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรหรือ DE Digital Chill Forum ครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งจะสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็ได้กล่าวอีกว่าภัยออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์1สายกดลิงก์1ครั้งหรือหลงเชื่อข้อความไม่กี่บรรทัดเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายได้ครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าทางรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางหลายฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปิดช่องโหว่ไม่ให้ระบบหรือบริการของตนกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสร้างระบบป้องกันจัดการคนร้ายและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุแต่ว่าเกราะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือสติและสติและก็ความรู้เท่าทันนะครับหากมีโทรศัพท์หรือข้อความผิดปกติอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนและถ้าหากไม่แน่ใจก็ให้ตรวจสอบกับคนใกล้ตัวหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้กันซะก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้ความรู้จาก DE Digital Chill Forum ขยายออกไปมากกว่าผู้ที่มาร่วมภายในงานเท่านั้นโดยขอให้พี่น้องประชาชนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปบอกต่อคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวนั่นก็เพราะว่าหากคนหนึ่งคนรู้เท่าทันก็สามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้มากกว่า1คนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ในเรื่องประเด็นความมั่นคงซึ่งเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนแล้วครับและพร้อมหนุนกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีเสริมศักยภาพเพื่อป้องกันชาติแล้วย้ำว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตยุทธวิธีของกองทัพอากาศณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำแหละครับว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญเลยทีเดียวในการป้องกันประเทศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมไปถึงความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการป้องกันประเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเหล่าทัพเพียงเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วสำหรับการสนับสนุนกองทัพอากาศนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาสนับสนุนในทุกมิติแหละครับโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญก่อนเสนอกรอบงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนแล้วในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการทหารนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสงครามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเสริมประสิทธิภาพหากประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญแล้วครับในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติพร้อมทั้งได้ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในศักยภาพของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆซึ่งก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือปกป้องอธิปไตยของประเทศและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับและไปตามกันที่ภารกิจการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยคราวนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569และเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศแหละครับโดยทางรัฐบาลไทยก็มุ่งใช้การเยือนในครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยทั้งในเรื่องการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่ารัฐบาลต้องการให้ทุกการเดินทางต่างประเทศของผู้นำคือนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยการเยือนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงการหารือในระดับผู้นำเท่านั้นแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วครับว่าสินค้าไทยต้องมีตลาดเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีคู่ค้าและโอกาสใหม่ประเทศไทยต้องดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องได้รับประโยชน์ทั้งจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวความปลอดภัยและการเชื่อมโยงที่สะดวกยิ่งขึ้นการนำภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยก็เพื่อให้โอกาสเหล่านี้แหละครับสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจและการลงทุนได้อย่างจริงๆทางรัฐบาลก็มุ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นผลประโยชน์ที่กลับมาถึงประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องทางรัฐบาลได้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยระยะเร่งด่วนนั้นให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึง การระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมทั้งให้นายทะเบียนทั่วประเทศนี่แหละครับไปตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างคากันอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและก็รายงานให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้สำหรับมาตรการระยะยาวเราว่ายังไงสำหรับมาตรการระยะยาวนั้นทางรัฐบาลก็เห็นแล้วครับว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490โอ้ยดูพุทธศักราชเถอะครับพี่น้องใช้มาตั้งแต่2490โน้นแม้ว่าที่ผ่านมาฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะก็ตามแต่ว่าสถานการณ์และรูปแบบปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงจำเป็นจะต้องมีการทบทวนและก็ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬากันด้วยก็เกี่ยวข้องกับข่าวคราวเกี่ยวกับอาวุธปืนนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่าในประเด็นนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันนะครับว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อยู่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่หนังสือเล่มหนึ่งที่รัฐบาลเขาชวนอ่านในตอนนี้ครับหนังสือที่ชื่อว่าความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Borders เปิดเผยข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านร่วมสู้สงครามเฟกนิวส์กันด้วยครับเอามาฟังรายละเอียดหนังสือเล่มนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์นี่แหละได้มีการจัดทำหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนซึ่งก็มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันด้วยพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศพุทธศักราช2568ภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญแล้วครับในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายและชาวต่างประเทศกันด้วยเพราะว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างครบถ้วนทุกมิติรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศกันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์เท่านั้นนะครับพี่น้อง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและสื่อมวลชนชาวไทยชาวต่างชาติกันด้วยไปร่วมกันหน่อยร่วมทำอะไรก็ไปร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนและก็ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องกระทรวง DE เขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19สิงหาคม2569ก่อนเริ่มใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคม2569แล้วจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ว่าความคืบหน้าของโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport นั้นขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยในอีก 1-2 วันนี้แหละครับทางกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนกันอีกครั้งและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคม2569และจะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้งานได้จริงๆจังๆในวันที่31สิงหาคม2569ครับในส่วนสำหรับเรื่องของเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการก็จะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแล้วครับและป้องกันการใช้สิทธิ์ที่มันซ้ำซ้อนและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรับฟังแผนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนขุดลอกแม่น้ำน่านกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงและไปติดตามแผนงานขุดลอกแม่น้ำน่านพร้อมตรวจสอบสภาพลำน้ำบริเวณสะพานศรีบุญเรืองจังหวัดน่านและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นได้ติดตามแผนงานระยะเร่งด่วนจังหวัดน่านโดยได้ติดตามแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนซึ่งที่ผ่านมาก็พบปัญหาการรั่วซึมและการทรุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำส่งผลให้มีน้ำซึมไหลผ่านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับก็มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำและการสูญเสียปริมาณน้ำกักเก็บครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกรมชลประทานก็ได้ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ และการรั่วซึมเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวและก็ได้จัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเขียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทก็เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการแล้วเสร็จครับพี่น้องประชาชนก็คาดกันว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบ้านต้นกอกบ้านใหม่พัฒนาบ้านน้ำเกียนใต้บ้านน้ำเกียนเหนือและบ้านใหม่สันติสุขซึ่งก็ครอบคลุม674ครัวเรือนด้วยกันและพื้นที่ได้รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่และก็อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งดำเนินการต่อไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดแผ่นดินไหวอินโดนีเซียด้านทางด้านกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยูซ่าไทยแลนด์เตรียมพร้อมหากมีการร้องขอและสั่งคุมไฟป่าพรุควนเคร่งที่นครศรีธรรมราชด้วยพ่อแม่พี่น้องครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่ Flores Region อินโดนีเซียก็พบว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2569เวลา 4:58 นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะ Flores จังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5ความลึก10กิโลเมตรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอรับการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศส่วนสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อร่วมควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีก็ได้ส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและได้ประสานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าอีกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำส่งท้ายตีค้องร้องข่าวว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้าง
1: ครับ
0: เราพูดคุยติดตามข่าวสารกันมาพอสมควรแล้วนะคะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ใครที่คอมเมนต์แล้วแต่ลืมกดไลค์กดแชร์ก็
1: นิดนึง
0: กดไลค์กดแชร์ทันนะคะตอนนี
1: ้
0: พี่คงสารสวัสดีค่ะจันทบุรีเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกแล้วครับ
1: ครับ
0: น้องสตรีสวัสดีนะคะคุณทิพวรรณคุณวิวันดีสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณเพ็ญทิชา
1: บ
0: อกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าคุณสมัยสวัสดีนะคะ
1: ค
0: พี่กิติมาบอกฟังจากอำเภอพนมสุราษฎร์นะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะวันนี้ต้องแก้ข่าวเราบอกไปกับคุณพึกใช่ไหมวันน
1: ี้
0: ก็เจอกับคุณปูบุญมา
1: น่าจะเป็นการสลับเวรกันนะครับแต่ว่าก็ได้รับฟังข่าวสารชัดเจนครบถ้วนเหมือนเดิม
0: ค่ะพี่กิติมาขอบคุณมากเลยค่ะบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนมัสการพระรุ่งด้วยค่ะพี่สุเทพนะคะแล้วก็คุณชัยนานะคะพี่สุพิชบอกว่าศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสร้อนๆนะคะฝนไม่ตก
1: ครับ
0: ค่ะพี่ธินกรสวัสดีค่ะคุณสุชินนะคะ
1: ครับ
0: คุณวุฒิชัดนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์น้องพูนสวัสดีค่ะบอกว่าสื่อวิทยุเนี่ยเข้าถึงง่ายนะครับสื่อวิทยุยังไม่ตายจริงค่ะ
1: ขอบคุณมาก
0: คือไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ยังไงเข้ามาวิทยุก็ยังคงอยู่นะ
1: ก็ยังต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคแต่ว่ายังไงก็ยังความมีคงความเป็นวิทยุอยู
0: ่ใช่นะคะพี่นงรักสวัสดีค่ะคุณผู้ดีที่รับสูงพี่ณรงค์พี่สมเหมือนสวัสดีนะคะ
1: ครับ
0: พี่บังออนเจ้ม้วยป่าโมกนะคะพี่ธนกรบอกอุทัยภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ป้าวันดีทักทายมา
0: ป้าวันดีบอกเมื่อกี้เรียกพี่ไม่เอาบอกว่าเรียกป้าได้โอเคป้าจ้าโอเคได้เลย
1: อภิพงษ์นเรศรับฟังอยู่นะครับคุณสมวงนะคุณทองพูนบอกพลังเสียงอ่านข่าวเก่งมากทั้งสองท่านขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หลายท่านเลยนะโอ้โหคอมเมนต์เริ่มรัวแล้วนะ
0: ใช่พี่ติมคลองเตยมาแล้วอ่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ในทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์
0: นะไม่มีวันหยุดเรามาเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กัณฑพงษ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินางวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่น
1: ๆที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยคุมเข้มการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะโฟเร็กทางตะวันออกของอินโดนีเซียศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวด้านกรมการปกครองเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธปืนตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัย
3: สิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมาย